0: คนย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัจเจติทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
3: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
2: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
5: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาท นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมกับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
5: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองมันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนเดลทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดนเด็กสัตว์ร้ายเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะที่ซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันชนิดอาชีพชายเมนโมชนิดทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโด ดยประเภทชายเดี่ยวนั่งชนิดไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองชนะเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กบูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ชนะเพชรคว้าแชมป์มวยชนิดรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93ซมและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21ซมและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
11: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่สองพระโกรธและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกรธเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกรธการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: หลับง่ายหลับได้แล้วเกินนะเมธเรื่องมาคำพูดนะ

0: ได้ล้อเล่นชอบจริงๆแต่ถ้าเธอไม่อยากพบฉันกลับก็ได
1: ้เดี๋ยวๆนารินี
0: ทำไมอีกล่ะก็ไม่อยากพบไม่ใช่เหรอ
1: ไหนๆก็มาแล้วนะบุ๋มต้องรีบกลับเลยนะ
0: อยากพบฉันแล้วเหรอแม่
1: รู้สึกงงมันมีบางอย่างสะกิดใจเอาไว้มองเห็นร่างผู้หญิงชุดขาวเป็นนารินีหรือว่าบุ๋มสาวสวยหมู่บ้านนี้แม้เราจะไม่เคยออกปากว่าเรารักกันแต่ประสานสายตานะรู้ใจกันและกันได้ว่าเรารักกันอยู่แบบเงียบๆ

0: ไปจะแวะไปหาอีกไหม
1: แน่นอนชะบุ๋มบ่อยเลยล่ะบุ๋มก็เข้าใจแล้วก็หายโกรธชะนะ
0: ก็ได้บุ๋มมาแล้วจะว่ายังไงจ๊ะ

0: เธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะแม
1: ่ทำไมล่ะจ๊ะบุ๋ม
0: เราไม่ได้เป็นอะไรกัน
1: วันนี้ไม่ได้เป็นอีกหน่อยก็ต้องเป็นมาสิจ้าคนดีของแม่
0: อุ๊ยอย่า
1: ถอยหนีไปได้นะจ้าบุ๋มโถ่เป็นใจกันบ้างเลยอะไรน่ะไม่ใช่บุ๋มเอ๊ะก็เมื่อกี้บุ๋ม
0: ฉันเอง

0: ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะแม่ที่รัก
1: กลายเป็นหมอกควันกลุ่มใหญ่ข้อหอหุ้มร่างผู้หญิงสวยในชุดขาวจนมองไม่เห็นตัวแล้วแล้วกลุ่มควันนั้นก็ลอยจากหน้าต่างออกไปอะไรกันเนี่ย ลูกผีหลอกเฮ้ยประคำประคำประคำประคำว่าอยู่ไหนประคำมานี่มานี่มานี่หน่อยมานี่ประคำผีหลอกผีหลอกประคำ

0: บักขำบักขำบักขำเว้ยบักขำบัก
1: ว้าวว้าวอย่างนั้นเมธอ่ะทอคนไม่เห็นเหรอเหยียบลงมาได
0: ้ผีหลอกผีหลอกบักขำ
1: ฮะผีหลอก
0: ใช่
1: แล้วผีอยู่ไหน
0: ไปแล้วไปลุงแล้วไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: เออไปเดี๋ยวนี้เอง
1: ผีไปแล้วทำไมถึงวิ่งเหยียบคนหรือว่ามันสนุกดี
0: แกมานอนขวางประตูทำไมล่ะ
1: ก็กลัวผีที่ล่ะขอนอนกับผีบ่อยนอนเสียกินซุปผมก็เลยต้องพเนเจรละเหเรรันมานอนหน้าประตูนอนโน่นก็นอนไม่ได้กลัวผีก็นอนมองนี่ก็นอนไม่ได้อีกแล้วถูกเหยียบจนได้แล้วสินอนตรงไหนล่ะอุ้ยกู
0: ก็ยังบ่นอะไรนะ
1: ไม่บ่นได้ยังไงอ่ะนอนอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเหยียบทั้งโต
0: ก็ผีหลอดดิวะ
1: อ
0: ้
1: าวก่อนไหนล่ะบ่มีผีเกิดที่นี่โตที่นี่พ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่รู้ว่าหน้าตาผีเป็นยังไงแล้วตอนนี้ไปยังมามีผีอ่ะ
0: จะพูดแล้วนะนี่เป็นผีผู้หญิงนะแต่งชุดขาวที่น่าฉันเห็นตอนนั้นหน้าตาเหมือนนารินีพูดก็รู้เรื่องแล้วจะพยายามไล่กอดเธอถอยหนีรูปร่างก็กลายเป็น
1: อีหยัง
0: ผู้หญิงคนนึงสวยด้วยเธอถอยห่างออกไปมีหมอกควันลอยมาห่อหุ้มตัวจนมองไม่เห็นตัวเลยแล้วก็ลอยออกจากหน้าต่างห้องชั้นไปอ่ะ
1: แล้วพี่เมียนว่าทางไหนล่ะ
0: ถามอยู่ได้กับผีหลอกกันสิว่าโธ่ดีใจญาติเสียแล้ว
1: เอ้ยเป็นงั้นไป
0: ชอบใจนั่นหรือว่าบักขำ
1: อย่าพี่เมียอย่าข่อยยังไม่อยากกินซุป
0: เอ็งนี่กวนประสาทจริงๆที่ใครเขาว่าเลย
1: อ้าวเรื่องนี้พี่เมียโกรธฉันไม่ได้ดอก
0: ไม่โกรธไม่ได้วะก็เป็นพ่อใช่ไง
1: เปล่าก็บอกแล้วเนี่ยว่าบ้านนี่มีผีกับบ่อเสื้อแหละกับบ่อฟังว่าข่อยนะพูดพร่ำเพรื่อน่ารำคาญหาว่าฝันไปบ้างละเมอบ้างเมากัญชาบ้างสุดจะสิว่าไปไอ้เฮานะกลัวจนหัวหดจนนอนคนเดียวบ่ได้จะขอนอนด้วยคนกับบ่ยอมสิกินซุปอีกฮะเอาละตานี้ถึงทีคุณพี่มั่งแล้วเราไม่เกี่ยว
0: จะเล่นตัวนั่นเลยวะไม่งั้น
1: จะให้กินซุป
0: มีสิทธิ์ได้กินแน่
1: ๆโอ้ยไม่ต้องแจกเก็บเอาไว้คนเดียวเถาะแล้วเสื้อหรือยังว่าคอยนะพูดความจริงว่าได้โกหก
0: เออไม่ต้องพูดมาก
1: ทั้งสี่แล้วมาพลาดแล้วสิเอาจากไหน
0: ฉันก็ของคนเดียวไม่ได้สิ
1: รู้ละพี่สิให้ฉันเขาไปนอนเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเปลี่ยนใจ
0: ดีละ
1: เอาวะคืนนี้ไปนอนกับคุณสายสักคืนเถอะ
0: ไปเร็วเข้า
1: เดี๋ยวก่อน
0: เอาเองอีกวะ
1: ถ้าฉันท้องก็คอยท้องมันบ่มีทางคลอดพี่ต้องออกเงินค่าพาท้องให้นำดิ
0: เออฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้3ท้อง7ท้องเลยละวะ
1: อุ้ยกูเสียความบริสุทธิ์แท้เสียก็คืนนี่แล้ววะอุตส่าห์รักษาพรหมจรรย์มานานแสนนานย่อมมีผัวสักคืนเถอะ
0: ไอ้บ้าฟ้าผ่าตายโหงดิ
1: มืออื่นต้องกินยาคุมมังละกู
0: อย่าพูดมากนะอีกคำเดียวแล้วก
1: ็กินซุป

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ียงนะเห็นปะถูเอ้ยบักขำพี่นี่นอนรู้สึกรู้สาอะไรเลย
1: ขอบใจมากไม่ได้ขอบใจนะ
0: เฮ้ยมันจริงบักขำบักขำบักขำตื่นตื่นบักขำตื่น
2: คนกำลังนอนสบายสบาย
0: เฮ้ยโอ้ยตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
3: เจ้าของบ้านหายไปไหนหมดเนี่ยจีนานกินบ้านกินเมืองกันหรือไงจ๊ะ
1: แม่อยู่เปล่า
3: ลูกเราขึ้นเดินไปเลยไป
0: แม่แม่
1: เอาไปอยู่เปล่า
0: ไม่อยู่บ้างเฮ้ยไปไปไปเพื่อนฉันมาแล้วไปเร็วเข้า

0: ไรกันวะ
1: นั่นไงเจ้าของบ้าน
0: เออเฮ้ยมาแล้วเหรอ
2: เฮ้ยเจ้าของบ้านก็ไม่ต้อนรับเราจะหิ้วกระเป๋ามาทำไมกันล่ะฉันว่าหิ้วกระเป๋ากลับบ้านเราดีกว่า
3: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะไม่รู้จะมาทำไมกลับดีกว่าพวกเรา
4: ใช่สมควรกลับดับเบิ้ลใช่เลยไปไปกลับกลับกลับกลับ
0: เอาเลยกลับซะให้หมดนะบ้านนี้ไม่ต้อนรับใครเฮ้ยบาขำเอาซ้อนห้านัดมาแล้ว
5: ครับ
0: ให้ยิงคนที่ก้าวหนีบ้านเป็นคนแรกเลยเร็วๆเข้าบาขำอยากยิงคนเต็มแก่แล้วเว้ย
5: ได้ครับ
1: หืมไม่ไปก็ได้อย่าซ่ากันจริงนะแต่ซ่าไม่ตลอด
0: บาขำ
5: เออครับครับได้เดี๋ยวนี้ครับ
0: ได้อะไรอ่ะ
5: ปืนลูกซองห้านัด
0: ใครบอกว่าฉันจะเอาปืน
5: เอาก็ที่พูดตะกี้นี
0: ้ไปขนกระเป๋าของเพื่อนช่างก็ห้องที่เตรียมไว้ไม่ใช่ปืน
5: โอ้เปลี่ยนแผนกับมาบอก
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้องไม่ต้องขออย่าเป็นห่วงเลยนะ

0: จริงๆเถอะทำไมไม่ไปรับพวกเรายะในปรเมศเนี่ยสัญญาว่าจะไปรับนี่ยะกลับนอยอุตุนิยมวิทยานี่ถ้าเราไม่เจอบ้านบุ๋มไม่ต้องกินข้าวเลี้ยงกันหมดเหรออ
1: ืมใช่
2: เอ้ยขอโทษทีเพื่อนฝูงขอโทษทีนะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยฮะทำให้เผลอตัวไปตามนัดไม่ทัน
0: อ้าวบุ๋มทำไมแกไม่มาทางนี้ฮะจะอยู่แค่หัวกระไดเท่านั้นเองเหรอ
3: ก็เจ้าของบ้านก็ไม่เชิญฉันสักนิดน่ะเขาเชิญพวกเธอและยังไม่บอกสักกันหน่อยว่าคืนนี้จะต้องต้อนรับเพื่อนๆต้อนรับแบบไหนอยู่ทำไมกลับดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนบุ๋ม
3: เรียกฉันทำไม
1: ถ้าบ้านนี้ไม่มีบุ๋มนะมันจะกลายเป็นบ้านล้างที่ผูกคอตายแน่นอนเลยเฮ้ยคืนนี้จะมามีปาร์ตี้รอบกองไฟกันนะใช่ครับเจ้าหญิงบุ๋มของคนย่า

0: นั่นมันมาขำนี่ว่าเอ้มันไปไหนมาล่ะน้อยๆวันนี้ดอกขี่รถเครื่องจนนะเฮ้ยไปไหนมาไอ้คนชื่อนาเกลียด
1: ลุง

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

ื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: ชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
16: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
17: เพราะเรา
16: ระหนักโดย
17: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
18: Forabee
17: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
19: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
20: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
21: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
22: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
23: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
24: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

กลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติช่วงนี้ด้วยปริมาณฝนที่ลดลงก็ไม่แปลกใจนะคะอุณหภูมิโดยทั่วไปก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็แตะอยู่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสภาพรวมของภาคเหนือปริมาณฝนลดลงจากภาวะโลกร้อนที่เห็นถึงผลกระทบไม่เพียงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าทำให้ชีวิตสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคนั้นมีความแข็งแรงและพร้อมที่จะแพร่กระจายนำโรคมาสู่คนได้มากขึ้นมีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเนเธอร์แลนด์หรือ RIVMได้รายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากไวรัสเวสต์ไนซึ่งเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายแรกเป็นครั้งแรกนับแต่ปี2563โดยทางสถาบันระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น18คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย2รายในโรงพยาบาลของเนเธอร์แลนด์ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกไวรัสเวสต์ไนซ์ซึ่งแพร่เชื้อสู่คนผ่านการถูกยุงกัดสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงในผู้ติดเชื้อประมาณ1ใน150คนขณะเดียวกันก็ได้เตือนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยให้ยุงมีระยะเวลาและพื้นที่ในการแพร่กระจายไวรัสได้มากขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งได้เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงติดต่อกันเป็นประวัติการณ์นอกเหนือจากเนเธอร์แลนด์แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนยังเพิ่มสูงขึ้นในกรีซและอิตาลีและนี่ก็เป็นผลพวงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ระยะเวลาในการมีชีวิตของยุงนั้นมากขึ้นยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะ

0: จะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยในการทำงานเพราะเขาจะใช้ปัญญามารวมเข้ากับแรงใจและแรงกายไปผลักดันให้เกิดผลงานขึ้นมาคนที่เราต้องการไม่ใช่คนทำงานหนักแต่เราต้องการคนทำงานเป็นต่างหาก
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำในการดูแลสุขภาพกับ Fit Arena โปรแกรมการออกกำลังกายที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยพร้อมทั้งโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเทรนเนอร์มืออาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมการันตีผลลัพธ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้ 100% โดย Fit Arena เป็นสตูดิโอที่ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและดูโอออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลโภชนาการส่วนบุคคลประเมินสุขภาพเบื้องต้นและติดตามผลจนถึงเป้าหมายวันนี้ขอแนะนำนะคะการเล่นพิลาทิสในเด็กสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่น้องๆ อายุ5ปีมีประโยชน์หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการประสานงานของระบบประสาทและร่างกายกล้ามเนื้อตลอดจนโครงสร้างกระดูกที่กำลังเติบโตส่งเสริมความยืดหยุ่นสร้างบุคลิกภาพที่ดีฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายในสตูดิโอเป็นระบบห้องแรงดันอากาศบวกนะคะเพื่อลด PM 2.5 และเพิ่มออกซิเจนภายในพร้อมแอร์ปรับอากาศเย็นสบายขาดไม่ได้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะชั้น3หอนาฬิกา Fit Arena ไม่มีค่าสมาชิกแรกเข้าเชิญนะคะที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลา Crush Flat
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขา ทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
7: การเวลา
8: คราฟช็อกโกแลต
7: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Sleen Riverside ถนนเจริญกรุงกรุง

0: วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาศิลปะเชียงแสนที่รู้จักในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1888โดยพระยาผายูกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อบรรจุพระอัฐิพระยาคำฟูพระราชบิดาต่อมาพระยาแสนเมืองมาอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากเชียงรายมาประดิษฐานที่นี่ในปีพุทธศักราช2478วัดพระสิงห์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้รับการยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดพระสิงห์จึงเป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไทย
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเสรีเพ็งศาสตร์รองปลัดอบจ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวอลรูมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ณห้อง CCTV อบจ.เชียงใหม่การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและสปป.ลาวเพื่อร่วมกันรับมือปัญหามลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053998 3

ชียงใหม่ศิลปะที่เยี่ยมยอดที่สุดคือความรู้สึกขอบคุณและเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีและเสริมสร้างกันได้ค่ะการรู้สึกขอบคุณที่แน่นอนที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการนึกถึงความยินดีเมื่อได้รับคำชมและการยอมรับซึ่งจะให้ผลทั้งสองทางแน่นอนเพียงแค่รู้ว่าใครบางคนณที่ใดที่หนึ่งเข้าใจถึงความพยายามของเราก็เป็นการแบ่งภาระในชีวิตได้หลายประการแล้วเคยมีนักปรัชญาผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่าผมประหลาดใจมากเมื่อพบว่าความน่าเกลียดและความงามที่มีต่อคนอื่นที่ผมเห็นนั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนตัวเองใครไม่ต้องการความรู้สึกขอบคุณซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้อื่นต้องการเราและเรามีส่วนทำให้เขามีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้สึกขอบคุณเป็นหนึ่งในสัจธรรมของชีวิตซึ่งไม่ใช่การกล่าวยกย่องสรรเสริญที่ไร้ค่าและฟังดูฉาบฉวยด้วยจุดประสงค์แอบแฝงแต่เป็นการยอมรับอย่างจริงใจซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความดีและความช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือความวิเศษของความรู้สึกขอบ

0: นิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Supercar Scoopy Giono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่ง
1: ลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
3: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
5: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: อร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM

คุณผู้ฟังคะติดตามข่าวจาก NBC News พูดถึงกระแสความนิยมในเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของกลุ่มคนทำงานออฟฟิศในกรุงปักกิ่งประเทศจีนผ่านรูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มยุคใหม่ข่าวบอกว่าหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือร้านกาแฟฉีเซียนซึ่งเปิดตัวโดยจิงตงยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมปี67นะคะในย่านใจกลางกรุงปักกิ่งร้านแห่งนี้ถูกยกให้เป็นร้านกาแฟไร้คนขับอัจฉริยะ24ชั่วโมงแห่งแรกของโลกโดยภายในร้านไม่มีทั้งเคาน์เตอร์ชำระเงินบาริสต้าที่เป็นมนุษย์ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การบดเมล็ดกาแฟสกัดชงจนถึงการจัดส่งเข้าตู้รับสินค้าดำเนินการโดยหุ่นยนต์แขนกลสไตล์ฮิปฮอปแบบอัตโนมัติ 100% ลูกค้าเพียงสั่งซื้อผ่านระบบอัตโนมัติและนำรหัสมารับสินค้าที่ตู้ทั้งนี้ลูกค้าวัย26ปีซึ่งเดินทางมาทดลองใช้บริการเนื่องจากความสนใจเปิดเผยว่าแม้นความเร็วในการทำกาแฟของหุ่นยนต์จะยังไม่ไวนักแต่หากปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นได้จะเป็นทิศทางการพัฒนาที่ดีและตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบของคนทำงานอย่างยิ่งนอกจากนี้ในย่านจงกวนซุนซึ่งเป็นแหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพของจีนยังมีบาร์ที่ชื่อว่า AGI Bar ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี66และกลายเป็นจุดรวมตัวของนักพัฒนา AI นักศึกษาและนักลงทุนโดยลูกค้าที่มาใช้บริการและเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของร้านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งาน DeepSeek V4 Fletch API ฟรีซึ่งสามารถนำเหรียญโทเค็น AI ไปใช้พัฒนาโครงการหรือทดสอบโมเดล AI ใหม่ๆได้ทันทีภายในบาร์แห่งนี้นะคะยังมีเมนูเครื่องดื่มชูโรงเป็นเบียร์ขนาดมาตรฐานในราคาแก้วละประมาณ47บาททั้งนี้ผู้ก่อตั้ง AGI Bar เปิดเผยว่ากำลังนำระบบ AI Agent มาใช้บริการบริหารจัดการร้านและมีแผนจะนำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มาใช้ในอนาคตเพื่อลดต้นทุนแรงงานขณะที่ชุยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในท้องถิ่นระบุว่าชาวจีนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมากเนื่องจากสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วและผู้คนต่างเชื่อมั่นว่าการก้าวไปข้างหน้าคือเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ถูกยุคสมัยทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness

0: ครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้นหนึ่งที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซบเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอร์บีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอร์บีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพาริสฮันนี่เวเนกาบีชลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอร์บีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยย่ายทีโอที200เมตร0534205689หรือจะแวะมาที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061

0: ล้ำค่า
1: ด้านโบราณสถาน
0: โบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
2: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
3: านผ้าทอง
4: งานแกะสลัก
5: งานจักสาน
6: และงานฝีมืออีกมากมาย
7: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
8: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
9: ประเพณีปีใหม่เมือง
10: ประเพณีอินทขิง
11: ประเพณียี่เป่ง
12: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
13: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
14: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
15: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
16: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
17: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนส

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: You're listening.

ชอบประโยคสุดท้ายของเพลงนี้มากๆมันบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวันเวลาผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังอยู่ตรงนี้และยังรักเธอเสมอนั่นเองนะคุณผู้ฟังรักใครก็ส่งเพลงนี้ให้ขอกาแฟแก้วนึงค่ะงานเก่าของพี่แมวจิรศักดิ์พันธุ์พุ่มและก่อนนั้นมีนพรชำนีด้วยกับอยากจะขออากาศดีๆตอนเช้าแม้จะไม่หนาวนะแม้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศค่อนข้างสบายเริ่มต้นกับสัปดาห์ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันใหม่จะกลางเดือนแล้วนะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่14กันยายน2569ฟังเพลงเพราะสบายเป็นเพื่อนกันในเช้าๆของเราเหมือนเดิมพร้อมกับความวุ่นวายของการจราจรวันนี้รถเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะอีกโซนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสายใต้นี่ใช้งานกันมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เช้านี้ก็คิดว่าเอ๊ะฝนจะไม่ใช่ฝนเช้านี้รถจะติดไหมก็ปรากฏว่าไม่ติดนับมาได้เรื่อยๆสำหรับแยกเสมิงที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นวงเวียนนั่นเองค่ะก็ค่อยๆไปแต่ว่าเส้นวงเวียนเส้นทางที่เขาให้เบี่ยงเข้าไปทางเส้นทางเลี่ยงน่ะมันไม่ค่อยราบรื่นนะคุณผู้ฟังมันจะไม่เรียบนะมันจะมีแบบมีความเป็นเนินนิดนึงอะไรประมาณนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าไปเร่งกันละกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาในการใช้เส้นทางนี้ต่อไปจนถึงนู่นเลยค่ะปี2571ประมาณเกือบปีกว่าเกือบ2ปีกันเลยทีเดียวก็วางแผนในการเดินทางถ้าเกิดใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันไปกันละกันนะคะเริ่มต้นเช้านี้มาดูอากาศเช้านี้กันดีกว่าค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์ที่14กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตอนล่างของภาคเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและไทยตอนบนนะคะฝากให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็รวมไปถึงฝนตกหนักกันด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้มาดูกันที่สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาและสูงสุดที่ 32.7 องศานะคะบนยอดดอยเย็นทีเดียวคุณผู้ฟังอินทนนท์อยู่ที่ 8.8 องศากิ่วแม่ปาน 11 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.5 องศาและสถานีแกสหลวงอังคาง 16.3 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราก็เรียกได้ว่าเป็นวันเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆและอากาศของระบานเราก็เปลี่ยนแปลงไปมืดเร็วขึ้นแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชาวนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบางสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงงานเก่าของ B5 กับบางสิ่งค่ะ

กิดจากความเหงานะคะ Emotion Town เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีพี่พีรพัฒน์ด้วยกับพูดตรงๆคนเราควรจะพูดกันแบบตรงๆนะรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างซึ่งบางทีการพูดตรงๆก็จะทำให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นตอนนี้การนาฬิกากับอีกประมาณ32นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังและชาวนี้ก็มาพร้อมกับความสุขในการเลือกการเดินทางเลือกสบายๆโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมมากๆเลยทีเดียวค่ะปลายปีปลายฝนต้นหนาวใครมีแพลนเที่ยวกันต้องบอกเลยว่าต้องวางแผนดีๆยิ่งในเดือนหน้าเราจะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันแล้วด้วยคุณผู้ฟังไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อว่าคนที่ชอบเที่ยวต้องรอแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเที่ยวเนี่ยวางแผนให้ดีทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องของที่พักต่างๆนานานะคะและเดินทางก็ไว้ใจรถโตโยต้าของเราได้ค่ะมองหาคันใหม่ก็เลือกได้ทุกแบบการเดินทางหรือว่ามองหาการดูแลหลังการขายก็สบายๆเรื่องยางนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างรถยนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินทางคุณราบรื่นแล้วก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยคนจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ยางต้องพร้อมใช้เดินทางอยู่เสมอนะคะศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่กับโปรโมชั่นยางดีๆรอคุณอยู่ค่ะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้มาตรฐานนะคะเช็คดอกยางต้องไม่ต่ำกว่า4มิลเช็คสภาพยางด้วยว่าไม่มีบวมไม่ฉีกขาดค่ะยางดีขับปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางวันนี้โปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและยังฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ใกล้บ้านคุณนั่นเองนะคะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะ1ข่าวดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของราคาน้ำมันนั่นเองหลายคนตอนนี้ก็อาจจะหวั่นใจเพราะว่าการสู้รบก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแต่ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะคะมีการเคาะลดราคาน้ำมันดีเซลลดทั่วเลยค่ะ 2.4 บาทลิตรต่อ 2.4 บาทต่อลิตรเริ่มดีเดย์ก็คือ16กันยายนนี้นานถึงสิ้นเดือนตุลาคมมันทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองค่ะคุณดาวฟังก็เป็นน้ำมันที่ลดก็คือดีเซลนั่นเองค่ะคุณดาวฟังใครใช้กระบะนี้สบายยิ้มได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาเติมความรักกันดีกว่าพี่ผู้อัญชลีเพลงนี้กับรักค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ลันช์ค่ะคุณผู้ฟัง1973ก่อนนั้นมีเชนหวาดด้วยกับอันทีอยู่นะเห็นข่าวนี้ไม่กล้าต่อราคากระหน่ำปีเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะจริงๆเราจะบอกว่าการขนส่งโดยเฉพาะจากบนดอยลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะช่วงของฤดูฝนนะคะไปอ่านเจอข่าวนี้มาจากเพจของเชียงใหม่นิวส์นะคะบอกว่าก่อนจะถึงตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายรถบรรทุกกระหล่ำปลีอ่ะเสียหลักตกเขาที่แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลผลิตเสียหายคนเจ็บเล็กน้อยสะท้อนความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สูงที่ต้องลำเลียงผลผลิตผ่านเส้นทางอันเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงของฤดูฝนบ้านเราซึ่งการเดินทางแล้วก็การขนส่งผลผลิตทั้งบนดอยสูงลงสู่ตลาดต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายนะซึ่งในภาพเนี่ยก็เป็นการประสบอุบัติเหตุที่ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุบนภูเขาสูงแต่ว่ายังสะท้อนถึงมุมของชีวิตเกษตรกรไทยที่แบกรับความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนั่นเองลงไปทั้งคันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็เสียหายกันไปเพราะฉะนั้นก็นี่แหละผลผลิตกว่าจะถึงมือเราเนี่ยบางทีโอ้โหต่อราคากันแข่งเก่งเหลือเกินอย่าไปต่อราคาพ่อค้าแม่ขายกันเยอะแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังน่าเห็นใจเขาเพราะว่าบางทีอย่างที่เห็นการว่ากว่าจะมาถึงเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในชั่วโมงช่วงเช้าของเรามาพร้อมกับ Golden House กันด้วยเปิดคลังลดราคาสุดช็อคให้คุณได้ช้อปสินค้าเพื่อการดูแลบ้านอย่างสบายๆและในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังจัดเวลาความสุขให้คุณได้ช็อปอย่างสบายโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านจะต้องเลิฟต้องชอบแน่นอนจันทร์อังคารพุธทุบราคาฟรี3วันเท่านั้นค่ะรวมดีลเด็ดสำหรับสายช่างและคนรักบ้านจัดเต็มสินค้าเครื่องมือช่างก็เยอะวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องน้ำและของใช้ในบ้านลดราคาพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะของดีราคาคุ้มรีบช็อปก่อนหมดที่โกลเด้นเฮาส์ของเราทุกสาขาได้เลยและบ้านไหนมีแพลนจะปรับปรุงบ้านในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยคุณพ่อบ้านก็ทำเองได้อย่างเช่นการตัดย่งตัดหญ้าการทำโน้นทำนี่เล็กน้อยแต่ว่าอุปกรณ์มันต้องได้สว่านเอ่ยสว่านไฟฟ้าสว่านโรตารี่สว่านไร้สายต้องมีให้เขานั่นเองค่ะเจาะทะลุทะลวงทุกงานช่างด้วยเครื่องมือที่ใช้เจาะคอนกรีตเจาะไม้เจาะเหล็กครบทุกงานเลยค่ะรวมสว่านและอุปกรณ์เจาะสมับงานซ่อมงานติดตั้งแล้วก็ DIY พร้อมเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้ทุกงานที่ Golden House ของเราครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะเอาใจทั้งคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านช้อปสินค้าราคาพิเศษแบบนี้แวะกันได้เลยค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางหรือว่าจะข้ามไปช้อปกันใกล้ๆที่สาขาจังหวัดลำพูนก็ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ Golden House ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณและช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ดูแลบ้านอย่างสบายใจช้อปกันได้ที่ Golden House ของเราพร้อมรับความคุ้มแบบจัดเต็มทุกวันที่ Golden House เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเจอกันได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะ Helen Hedberry กับ One More Dream ค่ะ

3ล้านคนค่ะซึ่งคาดว่าฤดูการท่องเที่ยวในช่วงของหน้าหนาวเนี่ยปริมาณการเที่ยวการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการนั่งเครื่องบินคงจะเพิ่มขึ้นแต่บางคนก็อาจจะขับรถมาเที่ยวเองก็ได้นะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปเตรียมพร้อมรับมือกับการท่องเที่ยวกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเชียงใหม่เรามีที่เที่ยวสวยงามรออยู่เสมอๆแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจูนกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นสากลเพลงไทยและเอเชียนซองติดตามได้กันได้ช่วงบ่ายนั่งยาวๆ3ชั่วโมงส่วนชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจูนกันนะคะเอชรันเพลงนี้กับ HF of You ค่ะเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ

0: งบประมาณจำนวน31ล้านบาทช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบดจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่และที่สำคัญงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการและย้ำว่ารัฐบาลรับฟังความคิดเห็นและความห่วงใยของพี่น้องประชาชนและขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนำไปสู่ความเข้าใจผิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ฟังเพลงซะยาวเลยนะครับเฟรนด์โซนนะฮะวันนี้ไม่มีฝนนะครับเมื่อวานก็ฝนไม่มีด้วยครับก่อนหน้านู้นนะฮะมีพลเชษกับไมเมจิกแล้วก็ไม่อยากรักคนอื่นแล้วรวมไปถึงวอนนะครับจากลิตาและน้องนูนิวกับนิวซีซั่นนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของบ้านเรานะฮะเริ่มแล้วนะครับที่จะเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนะฮะสังเกตในช่วงเย็นๆก็ได้ครับว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงที่จะตกดินก็จะนู่นนะฮะประมาณสัก6โมงกว่าๆเกือบจะทุ่มนึงอะไรประมาณนี้บางทีทุ่มนึงยังมีแสงอาทิตย์อยู่เลยนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆในสัปดาห์นี้นะฮะจะเริ่มเห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มตกดินเร็วขึ้นไวขึ้นนะฮะเหลือประมาณสัก6โมงครึ่งอ่ะนะฮะ6โมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มจะตกดินละแสดงว่ากำลังเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนกันยายนแล้วเนาะเดือนหน้าตุลาคมนะครับก็จะเป็นต้นฤดูหนาวกันแล้วนะฮะปลายฝนต้นหนาวก็ขอให้ในช่วงของปลายฤดูฝนแบบนี้ไม่ต้องมีฝนเยอะนะฮะเอาแบบเบาๆนะฮะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของหนีน้ำหนีทุกอย่างนะฮะแล้วต้องมานั่งเคลียร์ทำความสะอาดอีกนะครับไหนจะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังก็ขอให้ฤดูฝนแค่ขอความชุ่มฉ่ำก็พอนะครับเราจะพาเราเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแห่งความสุขกันต่อเนื่องใช่ไหมวันนี้วันจันทร์นะครับจริงๆเดี๋ยวจะอัปเดตเพลงใหม่นะเดี๋ยวรอสักครู่นึงกันละกันให้ฟังเพลงกันไปยาวๆก่อนนะฮะชื่อแมวรีดิโอเฟรชชั่นอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับ

0: ไปชอบอีกเพลงนึงนะครับบางทีการลืมเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะกลัวลืมคนที่เรารักกลัวลืมสิ่งที่เราอยากจะเก็บมันไว้อยู่ในความทรงจำนะครับกลัวว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่นะฮะมันจะถูกลืมเลือนไปด้วยสิ่งที่มันจำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะนี่คือนนทนนกับ You Boy TJ นะครับแล้วก่อนหน้านู้นเซาที่แซลมอนกับถ้าเราบังเอิญได้พบกันแหมแต่ละเพลงมันเศร้าซะเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ครับกับชื่อใหม่ Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงครับแต่ว่าใครที่มีอาการที่ไม่ค่อยสดชื่นโดยเฉพาะนะฮะเรื่องของอาการเจ็บอาการปวดนะฮะมาเบียดบังทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบออกไปออกกำลังกายนะฮะออกไปใช้ชีวิตออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะฮะคุณผู้ฟังกลับมานอนหลับพักผ่อนตื่นเช้ามาโอ้โหอาการปวดบวมอักเสบนะครับตื่นมาด้วยความทรมานนะฮะทั้งเอ็นข้อต่อต่างๆขยับนี่ขยับหน่อยทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณนะครับเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่างPlanil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพิเศษนะครับใช้งานได้ง่ายๆแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมได้อย่างมั่นใจฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะPlanil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฮะโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะซึ่งเราเปิดไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เรามาทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากน้อง I for Eve นะฮะเพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องของร่มนะฮะร่มนะฮะเปรียบเสมือนกับความรักที่ปกติแล้วร่มหนึ่งคันเนี่ยมันสามารถจุได้แค่สองคนเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนที่สามเข้ามาร่มจากที่เคยกางตรงๆเนี่ยมันเอ็นไปเอื้อให้กับคนที่สามเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าคนที่อยู่ก็คงอยู่ได้อย่างไม่มีความสุขแน่นอนฮะและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าร่มเอ็นครับจากน้อง I for Eve ฮะ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ดีนะฮะนี่เพอร์เซสเนี่ยแล้วก็แม่ไฮครับอาภาพรนครสวรรค์ที่แบบเรียกว่าไปอยู่กับวงไหนไม่ไปอยู่กับการฟิชเชอริ่งกับศิลปินคนไหนเนี่ยมันน่ารักหมดนะคุณผู้ฟังอย่างก่อนหน้านี้นะฮะน้องมังนะก็น้องมังก็คนหนึ่งละนะฮะไหนจะอีกหลายๆวงด้วยกันนะฮะที่พี่หายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่จมไม่หายด้วยนะนี่อีกหนึ่งเพลงนะฮะจากเพอร์เซสครับชื่อเพลงว่าฟรีไวไฟฮะฟิชเชอริ่งกับไฮอาภาพรนครสวรรค์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก่อนหน้านู้นนะฮะก่อนที่จะไปเบรกเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะนั่นก็คือน้องอายนั่นเองนะฮะกับร่มเอ็นครับเพลงช้าๆนะฮะในช่วงเพลงใหม่นะในช่วงนี้ขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่นะครับใครที่สนใจกับ Lancer Land Cruiser FJ นะครับวันนี้เรามีข้อเสนอพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์สำหรับคุณ2ทั้งเลือกด้วยกันนะฮะทั้งเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2เลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง Urban Unique นะฮะหรือจะเป็นชุดแต่ง Unborn Explorer ครับแล้วก็ชุดที่3คือชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Freedom Journey แบบไหนก็ได้ครับคุณสามารถเลือกได้1แพ็คเกจนะครับและพิเศษขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทนะครับและรับเพิ่ม Blue Plus Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับพบกันได้เลยกับ Land Cruiser FJ ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-202-009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับขยับมาที่ซิงเกิลใหม่ฮะจากละอองฟองครับวันนี้ละอองฟองออกซิงเกิลมาชวนเติมพลังบวกซิงเกิลใหม่โดยที่คุณไม่ต้องรอวันศุกร์นะฮะคุณสามารถมีความสุขได้ทุกวันนะครับคุณผู้ฟังกับการถ่ายทอดความเปลี่ยนกับการเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยวันอังคารวันไหนๆก็ตามถ้าหากเรามองให้สนุกและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเนี่ยในทุกๆวันก็สามารถกลายเป็นวันศุกร์ได้เสมอครับในสไตล์แล้วก็ความเอกลักษณ์ของความเป็นละอองฟองนะฮะแน่นอนครับเพลงของเขาจะมีเขาเรียกจะมีวายของความเป็นบวกนะฮะพลังบวกอยู่ในนั้นแหละในทุกๆเพลงอ่ะคุณผู้ฟังถึงแม้จะเป็นเพลงเศร้าแต่มันจะมีความแบบความเป็นเชิงบวกอยู่ในความเป็นดนตรีของละอองฟองอยู่นะฮะไปติดตามเพลงใหม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าวันศุกร์จากละอองฟองครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ากาต้านะครับและนี่คือแท็กซี่ไรด์ครับก่อนหน้านู้นเพลงน่ารักมากจากละองฟองเพลงใหม่ที่เรียกว่าวันศุกร์นะฮะขอบคุณในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังกับโรงพยาบาลลานานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้บริการโรงพยาบาลลานานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เราเปิดให้คุณดาวน์โหลดแล้วนะครับเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการของทางโรงพยาบาลได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงการลดการพกพาเอกสารนะครับและยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ด้วยง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเช็ควันนัดนะฮะในครั้งถัดๆไปได้รวมไปถึงดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูประวัติการรักษาดูประวัติการฉีดวัคซีนดูประวัติการรับยานะครับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนะฮะเข้าไปที่ App Store และ Google Play ครับและพิมพ์คำว่า Lana Hospital นะครับจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งและสามารถใช้บริการได้ครบจบในแอปเดียวเลยทีเดียวครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่โรงพยาบาลลานาครับ0521347777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา
1: ที่แรงทองแดงเพราะมันมีเสน่ห์เพื่อเธอจะเซสุดยอดทางเท้าไปอยู่ที่ไหนใครก็เรียกพี่บ่าว
2: เอานั้นเดินมาจากได้เลยแต่เป็นคนที่ไหนนี
1: ่ที่พูดกลางไม่คอยจะทำรอบถึงนัดไม่นานน้องเธอใครมาถามว่าเป็นคนที่ไหนวะ
2: ผมเป็นคนกรุงเทพนี่

0: อีกบรรดาผู้ซื้อและพ่อค้าคนกลางที่ซื้อขายน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าคลังน้ำมันดิบสำหรับส่งออกของซาอุดิอาระเบียจะหมดลงถ้าไม่สามารถกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันหลักไปยังทะเลแดงได้ภายในไม่กี่วันนี้ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันทั่วโลกหายไปถึง4%ซ้ำเติมวิกฤตการขาดแคลนพลังงานโลกที่ดันให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์กระตุ้นเงินเฟ้อทั่วโลกและดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี2008สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกจนต้องปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยท่อส่งน้ำมันนี้ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญตลอด6เดือนที่ผ่านมาในการช่วยให้ซาอุดิอาระเบียรอดพ้นผลกระทบจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซโดยใช้เบี่ยงทิศทางขนส่งน้ำมันราว4ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือยานบูบนริมฝั่งทะเลแดงแหล่งข่าวเปิดเผยว่าท่าเรือยานบูเหลือปริมาณน้ำมันสำรองสำหรับส่งออกได้อีกเพียง5-7 วันเท่านั้นขณะที่ระยะเวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันยังไร้ความชัดเจนโดยบางแหล่งข่าวประเมินว่าอาจใช้เวลานานถึง 5-6 สัปดาห์ในขณะที่บางส่วนคาดว่าอาจซ่อมเสร็จไวกว่านั้นและเปิดเดินเครื่องบางส่วนได้ระหว่างการซ่อมทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียยังพอมีน้ำมันสำรองส่งมอบให้ลูกค้าได้อีกหลายวันจากท่าเรืออินซุกนาและซิดิเคเรียในอียิปต์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

0: ลงน่ารักนะฮะเพลงใหม่จากบิลกิ้นครับอันนี้คือเช็คลิสต์ฮะก่อนหน้านู้นภาพมาโลดี้กับโอ้โหบีแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะเฮนรี่จีบกี่ครั้งก็จำไม่ได้ใช่ไหมจำชื่อภาพยนตร์ไม่ได้แต่ว่าเพลงชื่อเพลงว่ารักนะแต่ว่าเข้าสู่ในชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังที่ชมแอร์เรดิโอเฟรชชั่นอัพครับในวันจันทร์นะฮะจันทร์ที่14กันยายนนะครับเรามาอัปเดตเพลงใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่ๆกันนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่จากเจเจกฤษณภูมินะฮะคุณผู้ฟังฮะจากที่ผ่านมาเขาจะมีเพลงจังหวะสนุกๆเนาะเพลงที่ทำให้มีความคึกคักนะฮะรอบนี้มาพร้อมกับเพลงช้าครับแนวอกหักที่พูดถึงความรักที่เจ็บปวดจนสุดท้ายเลือกที่จะเดินออกมาเพื่อรักษาใจตัวเองนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบายจากเจเจหรือว่าเจเลอร์นั่นเองครับ
1: ช่าง my radio fresh and track

0: อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียในช่วงนี้นะครับนอนไม่พอทำงานหนักทั้งวันนะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทรมครับวันนี้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสเนี่ยดูแลคุณวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นครับช่วยดูแลร่างกายของคุณนะฮะจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญครับอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนนะฮะซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีช่วยในการดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B12 B6 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทีเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะฮะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะฮะต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยครับเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: 春天个盼。
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่เรดิโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

รณัยนะครับจากวัฒนกฤตครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากน้องกวินฮะกับจำใจนะครับช่วงนี้แดดแบบว่าดีงามขนาดนี้นะฮะน่าจะเปลี่ยนแดดให้กลายเป็นพลังงานบ้างนะฮะช่วงนี้ค่าไฟบ้านเนี่ยพุ่งซะเหลือเกินนะครับถึงเวลาที่จะติดโซลาร์คุ้มกว่าเดิมครับคุณผู้ฟังเช็คค่าไฟบ้านคุณแล้วก็เลือกขนาดโซลาร์เซลล์นะครับให้เหมาะกับการใช้งานของบ้านอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าไฟบ้านประมาณสัก 1,500 ถึง 3,000 ต่อเดือนนะครับก็สามารถใช้โซลาร์ประมาณ3กิโลวัตต์นะฮะหรือว่าถ้าค่าไฟประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนก็สามารถใช้โซลาร์เซลล์ถึง5กิโลวัตต์ได้นะครับยิ่งคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบใช้ไฟอยู่ช่วงกลางวันมากๆเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยได้คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครสนใจกับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับสามารถปรึกษากับทีมงานจาก Global House นะฮะซึ่งเรามีในส่วนของ Global House Solar Service ครับพร้อมบริการสำรวจหน้างานประเมินระบบแล้วก็ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากทาง Global House นะฮะอยากติดตั้งโซลาร์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับสามารถที่จะแวะมาที่ Global House ได้เราให้คำปรึกษาฟรีครับพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมมืออาชีพนะฮะและบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมทั้งระบบออนกริดระบบไฮบริดนะฮะเริ่มต้นที่ในราคาที่คุณสบายใจได้เลยนะครับคุณผู้ฟังพร้อมฟรีค่าสำรวจหน้างานฟรีล้างแผง5ปีปีละ1ครั้งนะครับมั่นใจยาวๆพร้อมการรับประกันแผง25ปีรับประกันอินเวอร์เตอร์10ปีครับแล้วก็ฟรีบริการงานติดตั้งอีก5ปีด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้นะฮะสามารถติดตั้งได้เปลี่ยนค่าไฟให้กลายเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับคุณผู้ฟังกับการบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ Global House ทุกสาขานะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ฟรีแฮนด์นะครับมือถือค้นพบฮะแน่นอนวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับที่มีวันดีนอสตานะฮะเรามี Apple Week Surprise Deal นะครับ3วันนะฮะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับหลายคนก็ไปรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะจากทาง BYD North Star เชียงใหม่กันนะครับแต่ว่าถ้าใครพลาดไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังฮะเตรียมตัวรับข้อเสนอพิเศษตลอดเดือนกันยายนนี้นะฮะซึ่งทาง BYD North Star บอกเลยครับว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะฮะเรามีข้อเสนอแบบจัดเต็มครับกับ North Star Ultimate Drive นะฮะดีลใหญ่จัดเต็มตลอดรอบปีเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ใครที่กำลังมองหารถ BYD คันใหม่นะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจครับมาเช็คข้อเสนอกับทางเราได้เลยนะฮะตอนนี้เรามีครบทุกความคุ้มและจัดเต็มกับข้อเสนอในเดือนนี้เดือนเดียวนะครับแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star นะครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นช่วงกันค่ะรัฐบาลดัน KKU Volt Battery มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากงานวิจัยสู่ตลาดจริงปูทางอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของไทยร้อยเอกหญิงพัฒดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.มุ่งเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดพร้อมเตรียมกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งในตัวอย่างชัดเจนคือ KKU Volt มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สังสมองความรู้ด้านวัสดุแบตเตอรี่มานานกว่า10ปีก่อนต่อยอดจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จริงตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ INR 18650 Mini Power Bank Conversion Kit แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถกอล์ฟไปจนถึงแบตเตอรี่สั่งทำสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เฉพาะทางอีกก้าวสำคัญคือการพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือแบตเตอรี่เกลือซึ่งมีศักยภาพสำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มทางเลือกด้านเทคโนโลยีพลังงานและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.

0: ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ KKU Volt พร้อมติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเร่งนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ตลาดนอกจากสร้างเทคโนโลยีแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเดินหน้าสร้างคนควบคู่กันโดยเปิดสาขาวิชาแบตเตอรี่และพลังงานใหม่เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางที่มีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคตปัจจุบัน KKU Volt ยังขยายสู่ระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS ทั้งแบบติดผนังแบบเคลื่อนที่และแบบต่อขยายได้รองรับการใช้งานตั้งแต่ครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงระบบพลังงานที่มีความต้องการสูงโดยมีการพัฒนาโซล่าและ BESS solution สำหรับบ้านเพื่อช่วยลดค่าไฟเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการใช้พลังงานสะอาดในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
1: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเที่ยงคุณเบรกทานข้าวเราก็มีเพลงเพราะๆนะคะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยนะคะ 92.0 MHz กับเชียงใหม่ Radio และรายการ Beautiful Sound ค่ะวันนี้เรามีคริสเตียนเกลนะคะนักร้องคันทรียุค 80s ร้องเพลง Somebody Loves You ให้คุณได้ฟังเป็นเพลงแรกเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกายแซนดอลส์กับเพลง You're My World นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเพลงเวอร์ชันแรกที่ร้องได้ถูกใจคนฟังมากๆเลยผู้ฟังมากๆชอบทั้งดนตรีแล้วก็แนวการร้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะหลายท่านอาจจะห้ามลูกเล่นนะคะอินเทอร์เน็ตแล้วก็ห้ามลูกใช้การสนทนากับ AI นะคะโดยที่คิดว่าอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตามมาซึ่งถ้าห้ามลูกเล่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะภัยออนไลน์ทุกวันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปจากข่าวปลอมบัญชีม้าและการหลอกซื้อสินค้าไปจนถึงมิจฉาชีพต่างๆที่แฝงตัวมากับ AI นะคะปลอมใบหน้าปลอมในการใช้วิดีโอคอลทำให้รู้ทันโลกของดิจิทัลซึ่งก็ไม่ใช่จะผลักให้เป็นทักษะของเด็กเพียงฝ่ายเดียวนะคะหรือผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียวค่ะคงจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันทั้งผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนะคะเด็กๆไปพร้อมๆกันจะได้ทันกันแล้วก็จะได้รับมือได้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมจัดให้ ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ส่ง Good Memory วันนี้เลือกเพลงยอดนิยมนะคะในปี1982ของ Crosby, Stills, Nash & Young ให้คุณผู้ฟังกันค่ะในรอบ5ปีพวกเขามีเพลงนี้เพลงเดียวที่ติดอันดับท็อป10แล้วก็อยู่ในอันดับสูงๆของเพลงของผู้ใหญ่ฟังนะคะcontemporary ซึ่งติดอันดับสูงๆถึงหลายสัปดาห์ด้วยกันค่ะนับเป็นสิ่งที่ดีที่มีทิโมธี บีชมิทช์มาร่วมประสานเสียงในเพลงนี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นเพลงยอดนิยมของกลุ่มนะคะขึ้นมาแล้วก็ดนตรีและเพลงก็ชวนให้น่าฟังนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Wasted on the Way นั่นเองค่ะฟังเพลงนี้กันแล้วก็อาจจะนึกถึงอะไรบ้างที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาไประหว่างทางน่าจะเสร็จไปตั้งนานหรือน่าจะทุกอย่างดำเนินไปข้างหน้าอีกตั้งไกลเรามาเสียเวลากับการทะเลาะเบาแว้งกันหรือเปล่าหรืออื่นๆฟังเพลงนี้เอาไว้เตือนใจนะคะ Wasted on the Wayของ Crosby, Stills, Nash & Young ค่ะกูส่ง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟชั่นและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

Triple Track 3 in 1สำหรับวันนี้นะคะเลือกเพลงของElton John ให้ฟังเป็นเพลงแรกค่ะเพลง Goodbye Yellow Brick Road นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Yes เพลง Owner of a Lonely Heart เพลงที่สามเป็นเพลงของ ELO ค่ะเพลง Confusion นะคะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful สาววันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายรายการแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงเราได้อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะฟังสบายช่วงเบรกทานมื้อเที่ยงนะคะวันนี้มีโคดดีๆปิดท้ายก่อนจะจากกันไปค่ะคนที่มองโลกในแง่ดีคือผู้ที่ค้นพบโอกาสในความยากลำบากทั้งสิ้นส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายคือผู้ที่ค้นพบความยากลำบากในทุกโอกาสบิวตี้ฟูลสาวขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ทุกท่านค่ะบิวตี้ฟูลสาวกันทิตาประสิทธิ์สารุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ประกาศผลอุทธรณ์เช็คสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์วันนี้14กันยายน2569เป็นวันประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกและได้ยื่นขอทบทวนสิทธิไว้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลสามารถตรวจสอบสถานะผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการของโครงการโดยตรงเพื่อป้องกันการลงเชื่อข้อมูลหรือเว็บไซต์ปลอมที่อาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของโครงการทั้งรายได้ทรัพย์สินรวมถึงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งตามขั้นตอนที่กำหนดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้สามารถตรวจสอบผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ตามกำหนดการของโครงการหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนและผ่านการพิจารณาในรอบอุทธรณ์จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เนื่องจากโครงการมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วผู้ที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบผลผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ไม่ควรคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์หากไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์ของโครงการหรือไม่เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวไปเว็บไซต์หลักของโครงการคือ welfare.mof.go.th ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการยื่นอุทธรณ์การยืนยันตัวตนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ไว้โดยตรงสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ควรติดตามขั้นตอนหลังประกาศผลและดำเนินการยืนยันตัวตน

0: ตามเงื่อนไขเพื่อไม่ให้พลาดการเริ่มใช้สิทธิ์ในรอบใหม่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening. You're listening.

ามาแล้วรายการตัวช่วงบ่ายค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มต้นกับเพลงสากลกับบายของวันจันทร์สัปดาห์ใหม่ด้วย14กันยายน2569ซีเชสนะคะชอนเมนเดสเพลงนี้และก่อนนั้นมีอลิซาวูดกับ247ตอนชมองก็เลือกพลังเพลงสบายๆมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนส่วนใครที่อยากจะขยับจังหวะเดี๋ยวรอครึ่งหลังกันละกันค่ะเดี๋ยวเปิดให้เพราะว่าตอนนี้หลังไมค์ก็เริ่มบ่นง่วงกันละง่วงทุกวันทุกวี่แต่ว่าจริงๆแล้ววันหยุด4วันอาทิตย์เดี๋ยวบ่ายโมงนี่เที่ยวกันช่ําไม่ค่อยจะได้นอนกันหลังจากที่ทำงานกันมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่บ่ายมาปั๊บง่วงทันทีทันใดต่อสู้กับความง่วงแล้วก็ทำงานกันต่อไปกันละกันแน่มีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยและชั่วโมงนี้ฟังเพลงสากลด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของชิลลี่พุชเพลงนี้บ้างนี่คือ Dangerously ค่ะ

จากออฟฟันเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง I can love you like that นะก่อนหน้านั้นมีเอชรันด้วยกับ Pabia และเชอร์รี่พุสกับ Dangerous Lean นะคะ3เพลงต่อเนื่องกันเลยกับบ่ายของวันจันทร์ชิลๆสบายๆมีคนรีวิวเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าเส้นที่จริงๆพี่ต้องใช้ทั้งไปทั้งกลับบ้านด้วยต้องบอกว่าแยกเสมิงหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นวงเวียนเนี่ยมันการจราจรค่อนข้างลื่นไหลนะคุณฟังเพราะเมื่อเช้านี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะรถจะติดไหมจะต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นกว่าปกติไหมก็ลองใช้ทั้งวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็วันจันทร์ด้วยก็ปรากฏว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆรถไม่ติดแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟพระปกติรถติดยาวก็สัญญาณไฟเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นนั้นว่าหลายคนลงเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่ามันก็คล่องตัวแล้วมันก็โอเคมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูวันที่ฝนตกด้วยว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณไปไหนได้สบายๆค่ะอย่าลืมนะคะมองหารถโตโยต้าคันใหม่ซึ่งเป็นรถของครอบครัวตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบเลยค่ะมันจะเป็นรุ่นของ Toyota Yaris Etype HEV ความประหยัดให้คุณได้เป็นเจ้าของการหรือว่าจะเป็นความสวยของคันนี้กับ Land Cruiser FJ นะคะซื้อ Land Cruiser FJ วันนี้ค่ะเลือกรับข้อเสนอที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณด้วยค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99%พร้อมประกันภัยชิ้นหนึ่ง Toyota Care และทางเลือกที่2เลือกรับเป็นชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package เลือกได้เลยค่ะและพิเศษยิ่งขึ้นขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทและยังรับเพิ่มเป็น Blue Point นะคูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ค่ะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้พบกับ Land Cruiser FJ ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายๆของเรางานของ Dishon Smoker และ Coldplay เพลงนี้บ้าง Something Just Like This ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ิเนอร์เพลงนี้ค่ะคุณฟังกันเท่านานนะคะก่อนนั้นมีงานของคามิล่าด้วยกับภาวนาฟีเจอริงกับยังทักค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปอ่านเจอมาสำหรับคนที่จริงๆจะว่าไปมันก็มีอารมณ์ที่บางเรื่องมันก็น่าวีนมันก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ไปอ่านเจอมาก็มีการจัดอันดับระดับความขี้หงุดหงิดของแต่ละวันเกิดว่าคุณอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันมาดูกันนะคะซึ่งจะเป็นยังไงบ้างอย่างวันอังคารเนี่ยก็บอกว่าเป็นวันที่ใจร้อนที่สุดหงุดหงิดก็ไวแต่ว่าโกรธง่ายหายเร็วนะวันเสาร์วันนี้วันเกิดพี่เตือนด้วยเป็นคนเก็บโกรธภายนอกนิ่งแต่ข้างในตึงถ้าโดนจี้จุดซ้ำๆจะระเบิดทันทีอันนี้ก็โอเคเหมือนกันคือใกล้ๆใกล้เคียงกับความหงุดหงิดของตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่มันไม่ค่อยระเบิดความหงุดหงิดเท่าไหร่นะส่วนวันพุธวันพุธนี่เขาแบ่งเป็น2ช่วงคือพุธกลางคืนอารมณ์จะแปรปรวนไม่ยอมคนหงุดหงิดทันทีเมื่อไม่ได้ดั่งใจวันพุธตอนกลางวันก็คือจะเป็นคนหงุดหงิดคนชักช้าพูดมีจะหงุดหงิดคนชักช้าพูดมีรู้เรื่องเน้นแต่บ่นแล้วก็ไม่เก็บมาคิดแค้นนะคะวันอาทิตย์นี่คือจะใจร้อนหงุดหงิดเมื่อถูกขัดใจหรือว่าเสียหน้าแต่ว่าแพ้ของอร่อยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ต้องกินของอร่อยบ่อยๆจะได้หงุดหงิดนะคะวันพฤหัสบดีอดทนสูงมีเหตุผลจะหงุดหงิดเฉพาะเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะวันจันทร์ใจเย็นหงุดหงิดยากส่วนใหญ่จะเน้นใจจะเน้นน้อยใจหรือว่าเงียบส่วนวันศุกร์ก็คือเป็นวันที่ชิลที่สุดนะเป็นระดับ1ดาวเท่านั้นคือเป็นคนที่ไม่หงุดหงิดเลยจริงหรือเปล่าชิลที่สุดรักความสงบมองข้ามเรื่องเล็กน้อยหลีกเลี่ยงการปะทะคุณฟังตรงไหมคะพี่เตือนนี่ตรงเหมือนกันค่ะคุณฟังสุดวันพุธนี่โอ้โหอารมณ์แปรปรวนมีพุธกลางคืนพุธกลางวันในต่างหากด้วยจะไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่อารมณ์หงุดหงิดอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามเขาเรียกเป็นท่องไว้ท่องไว้ว่าอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปขี้เวียนเพราะจริงๆแล้วเวลาขับรถนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่หงุดหงิดง่ายที่สุดเพราะว่าพฤติกรรมในการขับขี่ของบางคนมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรารีบก็ช้าอะไรประมาณนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องท่องไว้เราใช้ถนนร่วมกันต้องปลอดภัยเซฟไว้ก่อนกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอจะสิ้นปีแล้วค่ะสิทธิ์ของผู้ประกันตนประกันสังคมใครที่ยังไม่ได้ทำฟันบ้างขูดทินปูนอุดฟันถอนฟันต่างๆนานานัดหมายคุณหมอได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอทีมทันตกรรมของเราพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะคะที่จะส่งต่อความสุขในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้คุณฟันสวยแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดนะถึงเวลาตรวจฟันแล้วค่ะนัดหมายในการรับบริการได้ที่แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลย0532009003เบอร์ตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังนัดในการที่จะใช้สิทธิ์ประกันสังคมด้วยหรือจะเป็นการทำฟันทั่วไปนะก็สามารถที่จะใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532009003และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของคุณเสมอๆนะคะในเวกาต้าเพลงนี้กับฟาริดาค่ะคลับแคนเทนเดอร์มีค่ะ

หงุดหงิดง่ายหรือว่าอารมณ์แบบขึ้นบ่อยๆความอร่อยของแคนดี้ลูกอมช่วยได้ต้องพกไว้ค่ะคุณผู้ฟังโรบี้วิลเลียมเพลงนี้กับแคนดี้ตอนนั้นมีแอดดี้วาซ่ากับ I Love My People ด้วยนะคะแล้วแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย2แล้วด้วยค่ะคลึมไหมเหมือนจะคลึมไหมคุณผู้ฟังเมื่อกี้เข้ารายการตอนบ่ายมาก่อนเข้าห้องแอร์นี่ยังมีแดดแบบแรงๆอยู่เลยแต่ตอนนี้มีความคลึมมาลุ้นกันว่าจะเจอฝนกันไหมเพราะว่าฝนยังไม่หายไปยังเป็นฤดูฝนกันอยู่เพียงแต่ว่าจะตกมากตกน้อยหรือเปล่าเท่านั้นเองน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนกังวลว่าอาจพัฒนาเป็นพายุและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลอง ECMWF ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่วนโอกาสพัฒนาเป็นพายุ Depression มีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยแม้ศูนย์กลางของระบบไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อระบบเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนตกหนักบางแห่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระยะนี้คือปริมาณฝนและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม

0: อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

ใครแน่นอนนะคะความรักความรู้สึกดีๆที่ให้เธอเต็มที่เต็มร้อยเสมอวัดพลังเงินจาก 4 Eve ค่ะพระเจ้ากับ Every Time และบิวมีลือสยาโมกับผลิบานทั้งใจนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย 2:17 นาทีค่ะอยู่ด้วยกันใน2ชั่วโมงช่วงบ่ายๆของวันทำงานนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงฟังสบายๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยอาจจะแบบไม่ได้ใหม่มากแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเพลงใหม่นะแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบแอบเบื่อเล็กน้อยเอาเล่นเพลงแบบกลางๆเพลงที่คิดถึงเพลงที่อยากฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายกันกับเวลาของการทำงานด้วยนะชอบเพลงนี้แม้ตอนนี้ฟ้าจะไม่สีจางฮะแดดแรงมากฟ้าสีจางจากอเลสลาค่ะ

0: การทำงานที่ลงตัวค่ะคุณผู้ฟังอิวรันทรและบิลกินเพลงนี้กับผลข้างเคียงผลข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเจอเอฟเฟกต์ต่างๆนานาจากการกินยาส่วนใหญ่ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะนะเวลาที่เราไปซื้อยาหรือว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลรับยาหมอก็จะถามว่าแพ้ยาอะไรไหมต้องตอบเขาตรงๆเลยนะเพราะไม่งั้นอาจจะมีผลข้างเคียงได้อิงวัลันทานและบิวกินกับผลข้างเคียง BNK48 กับ365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะและอาเลชลาวกับฟ้าสีจางด้วยตอนนี้บ่าย2กับ30นาทีและเวลาช่วงบ่ายของเราชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Primus กันด้วยค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่เลือก MG ครั้งใดมั่นใจได้กับ MG Primus เชียงใหม่หางดงนะคะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primusเราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่า15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเรานะคะพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Primus ดูแลค่ะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus สาขาเชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Primus ดูแลได้เลยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz เพลงประจำวันมาแล้วHappy Leap เพลงนี้กับสวัสดีวันจันทร์นี่คือวันจันทร์นะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ธอคนนี้คือเธอเสมอมานะคะเป็นหนึ่งเพลงเพราะจากเธอและฟิโลฟิโลเป็นเธอคนนี้แล้วก็เป็นเธอเสมอมาตลอดไปด้วยปามี่กับหลุมอากาศนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ47นาทีเวลาช่วงบ่ายของวันจันทร์กันค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็เป็นเวลาที่หลายคนก็น่าจะทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นกลางเดือนใกล้ๆจะกลางเดือนต่างหากด้วยแป๊บเดียวกำลังจะผ่านไปกับอีก1สัปดาห์กับอีก1เดือนของกันยายนด้วยคุณฟังไวมากๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้สมัยนี้ใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้คนป่วยเยอะมากๆจริงนะฮะไปโรงพยาบาลแน่นไปหมดเลยไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนะคลินิกทั่วไปบางคนบอกว่าเลือกไปคลินิกเพราะว่าไม่อยากไปรอที่โรงพยาบาลคลินิกก็คนเยอะอยู่นะโมนิก้าเพลงนี้กับวอนค่ะ

วันรักราวคงจะหายไปสลายไปไม่มีความรักไหนที่จีรังยั่งยืนเท่าความรักของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่หวังดีกับเราโดยที่รักโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นจริงๆนะคะนาฬิกาทรายค่ะเงินจากโบกี้ไลออนเพลงเพราะความหมายดีเพลงนี้และโมนิก้าด้วยกับวอนเพลงที่อยู่ในเพลงประกอบซีรีส์พบเธอ One Upon the Time นั่นเองนะคะแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย3แล้วค่ะคุณฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าบ่าย3ของเราเชียงใหม่รีดิโอมีเพลงดีๆแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะมีทั้งในส่วนของเอเชียนซองมาฝากคุณฟังกันด้วยนะส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานของราลีกับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตแนะหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าRTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทำนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: มีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
0: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
2: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
0: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening

ราทั้งคู่โชคดีอวยพรให้ตาให้แก่เราทั้งคู่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตใช้ชีวิตของตัวเองกันนะคะเช่นทุกคนและเพลงนี้กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีค่ะและแหลมนะคะจาก25 กับ My Memory ความทรงจำเมื่อสมัยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่มันจะสวยงามเสมอเราก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันดีๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะบ่าย3กับ17นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในสัปดาห์นี้อีเวนต์ในเชียงใหม่เราก็ไม่เบาทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็มีหลายอย่างนะที่เราต้องวางแผนในการเดินทางนะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายๆจุดเลยทีเดียวที่มีกิจกรรมกันอย่างเช่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมัธยมค่ะสัปดาห์นี้จะมีการสลับกันสอบอาจจะส่งผลให้ปริมาณรถในช่วงเวลาเข้าออกเรียนจะเยอะยิ่งเยอะมากขึ้นในวันที่เขามีการสลับกันสอบแต่ว่ามันก็จะเบาบางกว่าวันที่เรียนพร้อมกันทั้งหมดทุกชั้นเรียนนะคุณผู้ฟังส่วนมณีนพรัตน์ค่ะอยู่ระหว่างการปรับปรุงผิวถนนและขณะนี้มันดำเนินการขุดผิวถนนถึงจุดกลับรถวัดเชียงยืนแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนก็คงจะต้องฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะนิมานเหมินค่ะยังคงมีการดำเนินการนำสายไฟลงและสายสื่อสารลงใต้ดินอาจจะมีส่งผลการจราจรในบางช่วงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยสัปดาห์หน้าโรงเรียนจะมีการสลับสอบค่ะช่วงเช้าและเลิกเรียนก็จะมีปริมาณรถมากขึ้นนั่นเองนะคะก็วางแผนในการเดินทางนิดนึงส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีคนเยอะมากๆเลยทีเดียวก็คือวันพุธกลางสัปดาห์16กันยายนนี้งานบรรทิตานุสรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะเวลาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะถึงบ่ายสามคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 6,000 ถึง 8,000 คนค่ะจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั่นเองก็ใครที่มีเส้นทางอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันไปเพราะว่ารถเยอะแน่นอนบัณฑิตมากมายถึง 6,000 ถึง 8,000 คนเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทรีแมนดาและ What If กับเหตุผลค่ะ

้ใช้ได้ทีเดียวคุณผู้ฟังเสียงของวิลเลียมค่ะและนี่คือจำได้ว่าลืมตกลงจำหรือว่าลืมกันแน่จำได้ว่าลืมไปแล้วประมาณนี้นะคะงานของมินแบร์และจัสมายค่ะกับปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือและอีกหลายๆเพลงด้วยคุณผู้ฟังฟังกันเยอะๆเลยกับชั่วโมงยามบ่ายของวันจันทร์กันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่าย3กับ31นาทีค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการเดินทางเหมือนเดิมเติมความสุขและสีสันกับรถคันใหม่เป็นเจ้าของได้ง่ายกับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้นะคะคันนี้ขับสบายค่ะและสวยด้วยดูลักชัวรี่สุดๆและประหยัดด้วยกับ Toyota Camry อีกรุ่นนึงที่หลายๆคนมองหากันอยู่จะได้รถที่แบบขับสบายนั่งสบายกว้างมากคันนี้นะคะซื้อก็สบายค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.09% หรือฟรีประกันภัยชั้น1รับข้อเสนอพิเศษจากเรามากมายทีเดียวค่ะใช้ก็สบายอัตราเช่นน้ำมัน25กิโลเมตรต่อลิตรรองรับ E20 ด้วยและมีส่วนบริการที่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆชอบแบบไหนก็เลือกได้ค่ะและนอกจากนี้เรื่องของการเดินทางนอกจากการเช็คยางเรื่องของไฟที่ปัดน้ำฝนก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะรีบเช็คด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังใบปัดน้ำฝนยังไหวไหมไปต่อหรือเปล่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าที่ปัดน้ำฝนเราปัดแล้วเป็นคราบเนี่ยก็คือมีหยดน้ำคราบติดคือไม่ออกสักทีนะมีเสียงดังที่เวลาปัดด้วยค่ะปัดแล้วกระจกยังไม่ใสยังปัดเริ่มแข็งหรือว่าเริ่มแตกลายเปลี่ยนเธอเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ามีอาการตามนี้รีบมาอย่างไวเลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษคุ้มจริงจากช่างที่ดูจริงและก็ดูแลยาวจริงนะคะลด 15% กลุ่มเบรกช็อคอัพที่ปัดน้ำฝนรับประกันการซ่อม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจนัดหมายในการรับบริการและเลือกรถที่โดนใจพร้อมกับบริการหลังการขายกับทีมช่างของเราทั้ง6สาขาได้กับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจะเคลียร์กับไม่เจ็บเลยสักวัน

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh, refill the music

Tap Love ค่ะคุณฟังเวอร์ชันของ Rick Nam และ Cheese เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมี Crush ด้วยกับ Beautiful เพลงประกอบซีรีส์กับลินนั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงในโซนของชิ้นซองเหมือนเดิมค่ะเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานและแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นเวลาเลิกงานเลิกเรียนนั่นเองค่ะ 4:00 นว่าเยอะละ 5:00 นเยอะยิ่งกว่าจริงๆนะคะฮาวาซากับ Goodbye ค่ะ

งานจาก Sister 19เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ No More Bow Boy นั่นเองนะคะก่อนนั้นมีงานของมินนี่จาก Idol กับเธอนะคะคุณผู้ฟัง Hawasa กับ Good Goodbye ด้วยแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วได้เวลาเตรียมตัวเลิกการกลับบ้านสำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านและอากาศก็เป็นใจเพราะว่าฟ้าใสแดดแรงอีกต่างหากด้วยนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับงานของ Big Bang คลิปนี้กับ Bad Boy เจอกัน 5:00 นค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ค่ะDrop it on me.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นพ้องปิดฉากสงครามมุ่งไปสู่อนาคตร่วมกันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาสูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคมูฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนาฮยานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำทั้งสองเห็นพ้องจะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่ม

0: ป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
2: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
7: Mass FM ร่มธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะดูแลสุขภาพค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนเชื่อว่ากับการทานผักเป็นยาผักริมรั้วผักข้างบ้านมีคุณค่าด้านสมุนไพรช่วยดูแลสุขภาพได้ดีนะคะโดยเฉพาะดังที่ได้คุยและแนะนำไว้ว่าแกงส้มดอกแคร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยคุณที่มีอาการภูมิแพ้เป็นไข้หวัดได้ด้วยว่าแกงส้มดอกแคนั้นจะปรุงด้วยน้ำมะขามใช่ไหมคะซึ่งก็มีรสเปรี้ยวจะช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอและรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้ร่างกายอบอุ่นอีกหนึ่งเมนูนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวดูแลร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำสะอาดแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ค่ะ
1: แมส FM
2: แมส FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ

0: ลาดหากแต่เจ้าของงานนั่นเองจะเป็นผู้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากผู้อื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่างานคือประกาศนียบัตรของตนเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
5: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: อดีตมีประเพณีฮีดฮอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนนี้งานทะเบียนราษฎร์ที่จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะจึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่แขวงศรีวิชัยเดิมแขวงนครพิงเดิมโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่จะหยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมเป็นการชั่วคราวถึง20กันยายนนี้เนื่องจากมีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานโดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานแขวงกาวิละถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่053140381เปิดทำการในวันเวลาราชการ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งเฉพาะการแจ้งตายให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งนะคะโดยงานทะเบียนราษฎร์จุดสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่21กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ราวที่น่าสนใจของเจมส์แบล็กพนักงานที่เคยทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเขาเคยทำหน้าที่คัดเลือกเสื้อผ้าที่คุณจะนำมาวางขายค่ะแต่วันหนึ่งเจมส์ก็กลับมีความเชื่อนะคะว่าเขาสามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ดีกว่าเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าของเขานำมาวางจำหน่ายค่ะเขาก็จะสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าสิ่งที่เจมส์กำลังคิดอยู่นั้นเหมือนกับการเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมากแล้วเขาก็ควรจะรู้มากกว่าแค่เพียงว่าจะลองพยายามดูแต่นั่นเจมส์ก็ไม่ได้รู้สึกหมดกำลังใจเลยนะคะเขาตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์จิมมี่แวร์ในปี1995ค่ะซึ่งเจมส์จะต้องทำงานอย่างหนักมากยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็เริ่มที่จะมีฐานธุรกิจที่มั่นคงและเสื้อผ้าของเขาก็ถูกส่งไปที่ร้านต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจเสื้อผ้าของเขานั่นก็คือการมุ่งไปที่การแข่งขันที่เข้มข้นและการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อสิ่งใดจงอย่าปล่อยให้การปฏิเสธทำให้คุณต้องล้มเลิกความหวังและความตั้งใจคุณผู้ฟังคะ9ใน10คนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาจะตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเองในสักวันหนึ่งนั้นพวกเขามักจะมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถและมีความกล้าแสดงออกค่ะนั่นเป็นการแสดงถึงความหวังผลิบานจากภายในนั่นเองค่ะ

0: เซียสร้างรถถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Supercar Scoopy Giorno Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
2: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
2: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
2: โปรแรงแบบน
1: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
2: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
2: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
3: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบ้าขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30 ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

ณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเศร้าบนความไม่แน่นอนที่เกิดกับทุกชีวิตได้เสมอหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดินโคลนถล่มบริเวณพรมแดนจีนเนปาลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย24ปีผู้ทุ่มเทและพยายามมาตลอดหลายปีจนสามารถคว้างานที่ใฝ่ฝันมาครองแต่กลับต้องสูญหายไปอย่างกระทันหันจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณด่านจีหลงพรมแดนจีนเนปาลทั้งที่เธอเพิ่งเริ่มงานได้เพียง4วันตามรายงานหลี่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกักกันพืชที่ด่านดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมก่อนที่วันที่26สิงหาคมขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะฐานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงในเนปาลได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักเป็นระยะทางกว่า22กิโลเมตรในเวลา7นาทีซัดถล่มด่านจีหลงและอาคารสิ่งปลูกสร้างอีก27แห่งรวมถึงอาคารศุลกากรที่เธอทำงานอยู่จนราบเป็นหน้ากองเหลือเพียงโครงเหล็กจากรายงานล่าสุดช่วงเย็นวันที่5กันยายนนะคะมีผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลแล้วกว่า 1,344 รายสูญหายอีก 4,887 รายขณะที่เขตปกครองตนเองซีจางทิเบตมีผู้เสียชีวิต43รายและสูญหาย519รายด้วยหลีเป็นหนึ่งในผู้สูญหายแม้ทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาอย่างเต็มกำลังแต่อุปกรณ์ของพวกเขากลับไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุแล้วหลีกลายเป็นที่สนใจอย่างมากด้วยเบื้องหลังชีวิตของเธอถูกเปิดเผยเธอเติบโตมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจนในมณฑลอันหุยแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเธอเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาด้วยการคว้าอนุปริญญาจากสถาบันที่ไม่เป็นที่รู้จักก่อนจะมุ่งมั่นศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและฝ่าฟันจนสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ China Agricultural University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้สำเร็จหลังเรียนจบได้ไม่กี่เดือนเพื่อคว้าโอกาสในอาชีพข้าราชการที่มั่นคงเธอตัดสินใจลงสอบแข่งขันเข้าทำงานในกรมศุลกากรและสามารถคว้าอันดับหนึ่งจากผู้สมัครกว่า 2,000 คนมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจลีเคยเขียนไว้เมื่อเริ่มเข้าทำงานว่าในฐานะสมาชิกใหม่ของกรมศุลกากรฉันจะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กักกันพืชอย่างเคร่งครัดความรักที่ฉันมีต่อแผ่นดินนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ฉันทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องแนวป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดนทว่าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าความฝันและอุดมการณ์ที่เธอใช้เวลาหลายปีพยายามไขว่คว้าจะมีเวลาให้เธอได้สัมผัสเพียงแค่4วันเท่านั้นน้องสาวของหลีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าหลีเคยสัญญาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีหน้าน้องสาวของหลีบอกว่าพวกเราไม่คิดเลยว่าหลังจากทำงานได้แค่4วันเราจะติดต่อพี่ไม่ได้อีกแล้วทั้งพ่อแม่และฉันกำลังรอพี่อยู่ที่บ้านการได้เป็นข้าราชการนั้นยากมากใครจะไปคิดว่าเงินเดือนก้อนแรกของพี่จะกลายเป็นเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

0: ุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebot 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับQR code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเชิญชวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: ชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่า สะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
1: ความตื่นตระหนกทำให้เราโดดเดี่ยวและเป็นศัตรูของจินตนาการ Panic is sudden desertion of ours and a going over to the enemy of our imagination.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับ UN Clause ยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีการนำมาหารือในการประนอมนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อในวันนี้14กันยายน69เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UN Clause ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับไทยนายศรีหศักดิ์ยังยืนยันอย่างชัดเจนว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้เนื่องจากอยู่ภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งนี้ไทยยังคงย้ำจุดยืนว่าพร้อมเปิดกว้างต่อการเจรจาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไทยมองว่าทางออกที่ยั่งยืนที่สุดของปัญหาไทยกัมพูชาคือการพูดคุยกันโดยตรงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2A

0: จลด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2 Excel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ันค่ะของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายขอมือเธอหน่อยแค่จับมือก็รู้สึกอุ่นใจแล้วนะคะจับที่มืออุ่นถึงใจประมาณนั้นเลยนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของพี่แหวนด้วยชิติมาสุตสุนทรกับเรามีเราและสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับ2เวลานะคะทักทายคุณผู้ฟังช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านในเวลาเตรียมตัวพักกันแล้วทำงานมาทั้งวันถามว่าเหนื่อยมั้ยมันก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเกิดเวลาเดินทางนี่ยิ่งเหนื่อยกว่ายิ่งถ้าเกิดเจอเส้นทางไหนที่รถเยอะรถติดนี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าต้องสู้กับการจราจรอย่างสุดๆไปเลยค่ะขอให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยและเตรียมตัวพักผ่อนกันให้เต็มที่กันละกันนะคะมีเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนคุณฟังกับช่วงเย็นของเราวันจันทร์14กันยายน2569ด้วยค่ะคุณฟังบรรยากาศเชียงใหม่เราต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มมืดแล้วด้วยนะสักประมาณ6โมงกว่านี้เนี่ยเริ่มมืดเริ่มพระอาทิตย์จะเริ่มตกดินกันละซึ่งอากาศในช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดหนาวเนี่ย6โมงกว่านี้มืดตื่นๆแล้วแต่ตอนนี้แค่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิด6โมงกว่าใกล้จะทุ่มหนึ่งก็มืดแล้วนะคะยิ่งได้เกิดวันไหนครึ้มฟ้าครึ้มฝนมานี่ยิ่งไปด้วยกันยิ่งไปด้วยกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะครึ้มเลยทีเดียวแต่วันนี้ฟ้าใสแดดแรงเอาเรื่องเลยนะคะแอบร้อนเล็กน้อยด้วยค่ะฟังเพลงเก่าด้วยกันกับช่วงเย็นเชียงใหม่ Radio 92 MHz งานเก่าของนรีกระจ่างคณมาศเพลงนี้บ้างไม่ต้องรักมากมายรักฉันวันละนิดก็พอแล้วนะคะ

ีก็ไม่ต้องการพิธีรีตองใดๆเพราะมันไม่สำคัญเท่าใจของคนสองคนนะคะงั้นก่อของวิยดาโกมารกุลนครเพลงนี้ค่ะเพียงแค่ใจเรารักกันแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะและก่อนหน้านั้นก็มีเพลงเก่าเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนริกาจางคันดามารักฉันวันละนิดรักน้อยๆแต่รักนานๆประมาณนั้นเลยนะคะ17:26 นกับชั่วโมงยามเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลกันด้วยค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์คันนี้สวยและน่าใช้มากๆกับ Mitsubishi Full Hybrid นะคะคือคำตอบประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะการขับรถหน้าฝนแบบนี้ค่ะสามารถใช้หมดเวทได้เลยมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายเรื่องอะไหล่รอไม่นานด้วยนะคะ All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะมาพร้อมกับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมกันเป็น SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทเท่านั้นค่ะและรวมไปถึงคันนี้ด้วยกับ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดนะคะรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดด้วยค่ะฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบ65ปีอย่างต่อเนื่องจัดให้เลยกับฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของ Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทเลยค่ะลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทหายห่วงเลยตอนนี้ขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันค่ะสนใจเงื่อนไขดีแบบนี้แวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังไปเทสได้ให้มั่นใจกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้ค่ะแยกกลุ่มโชคสาขาแม่เฮียติดกับแม่โครหางดงนะคะและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยกับมิสูแสงชัยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่ๆและรถรุ่นใหม่ๆกันได้ที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงและ053-262-555 053-262-555กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะงานเก่าของพี่ก้องเพลงนี้บ้างเติมใจให้กันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002

ราวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ยังรักกันอยู่ใช่ไหมยังรักกันอยู่ที่มาใช่ไหมต้องถามกันบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วไม่เชิงว่าต้องใช้ได้คำพูดต้องถามอ่ะแต่ด้วยการกระทำทุกอย่างมันก็ต้องเช็คนิดนึงว่าไอ้ยังรักกันอยู่ไหมยังโอเคไหมไปกินข้าวด้วยกันได้หรือเปล่าไปดูหนังด้วยกันพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ต้องเช็คอัพคำความรักกันไปนะคะงานเก่าๆของฟลุ๊กเกิร์กพลวัชยะวันนี้นั่นเองค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นๆของเราและมาพร้อมกับความอร่อยที่ให้คุณได้แวะไปฟินไปพักกันได้เลิกงานแล้วร้านก็เปิดแล้วด้วยคุณเอาฟังแวะได้เลยกับความอร่อยที่จัดเต็มเสมอท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยและเมนูอาหารทะเลมากมายนอกเหนือจากเมนูอาหารไทยเมนูอาหารทะเลแล้วอาหารไทยเราก็มีนะคะได้เวลาหิวแบบนี้ต้องเติมพลังกันค่ะพาคนรู้ใจพาครอบครัวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองหรือว่าจะเลี้ยงนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้และช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลเกษียณใครต้องการหาร้านที่นั่งสบายๆมีเพลงฟังที่จอดรถเยอะอาหารอร่อยที่นี่ครบเลยค่ะคุณผู้ฟังตอบโจทย์แน่นอนเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะขนความสดใหม่ของอาหารทะเลมาพร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบเยิ้มๆเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำเลยทีเดียวนะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านค่ะแล้วก็มีเนื้อปูหล่นเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยเราไม่ใช่เนื้อปูแบบเละๆนะเนื้อปูเป็นก้อนๆตักขึ้นมานี่คือเนื้อปูแน่นอนนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวเมนูที่ทานได้แบบง่ายๆกุ้งใช้น้ำปลากุ้งอกวนเส้นนะคะหอยลายหอยเมนูหอยก็เยอะค่ะทั้งหอยหวานเผาหอยนางรมสดหอยลายหอยแคลงอื่นๆเยอะแยะมากมายและถ้าเกิดอยากจะสั่งแบบครบทุกอย่างสั่งเมนูนี้ได้เลยค่ะทะเลรวมเผาจานใหญ่เพราะว่าจานใหญ่จานเนี้ยเขาจัดให้ทั้งกุ้งหอยปูปลามาครบเลยทีเดียวปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็อื่นมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าที่นี่จัดเต็มทุกความอร่อยแวะได้ทุกวันและทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลือกนั่งได้หลายโซนฝนไม่ตกแบบนี้โซนส่วนแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นโซนแรกเวลาเดินเข้าร้านหลายๆคนก็จะเอ๊ะโซนนี้น่านั่งจังเลยนั่งได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องจองนิดนึงเพราะว่าบางทีเต็มวัยแล้วก็มีโต๊ะที่ลูกค้าจองล่วงหน้าหรือว่าจะมูฟไปโซนห้องแอร์ก็ได้เย็นๆไม่ต้องกลัวร้อนนะคะโซนระเบียงบ้านก็ชิลๆบรรยากาศเหมือนนั่งทานข้าวหน้าบ้านเลยค่ะแวะกันได้ทุกวันและทุกเย็นท่าจีนชมจันทร์พลัสทุกมื้อจะเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำดีๆจองโต๊ะล่วงหน้าค่ะ0635251719นะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพี่ขัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCCขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเหลียวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยมีที่จอดรถทั้งโซนหน้าร้านแล้วก็โซนของที่จอดรถจัดเตรียมแล้วเรียบร้อยดูแลคนตั้งแต่ที่จอดรถยันถึงในร้านกันเลยทีเดียวค่ะสนใจก็อย่าลืมตามไปกันได้ดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นๆของเรามาถึงเพลงเก่าเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะคุณเจสันยังคิดถึงกันบ้างไหม

บากมากไหมงานเก่าของฝันดีฝันเด่นใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากเหลือเกินมันลำบากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างสุขภาพบ้างก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวันเวลาจริงๆนะคะมันผ่านไปเราก็อายุมากขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นหวัดมากง่ายไม่สบายต้องอย่าลืมเช็คเพราะว่าโควิด-19รอบนี้ได้ข่าวว่าดุเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับการต้องระแวดระวังตัวเองต้องแบบล็อกตัวเองอยู่ที่บ้านต้องล็อกดาวน์ไม่มีอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเซฟตัวเองด้วยการไปทั้งข้างนอกเนี่ยใส่หน้ากากให้เรียบร้อยส่วนใครที่รู้ตัวเองว่าไม่สบายนะหรือว่าป่วยง่ายๆเนี่ยเวลารับเชื้อมาก็จะไม่สบายเป็นหวัดใส่หน้ากากออกบ้านเลยค่ะยุคนี้การใส่หน้ากากไม่ใช่เรื่องน่าอายและคนที่ไม่สบายนะสำหรับคนที่ไม่สบายแต่มันจำเป็นต้องออกไปตลาดต้องออกไปห้างไปธนาคารใส่หน้ากากกันตัวเองไว้ก่อนให้เชื้ออยู่กับตัวเราไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นเพราะว่าการจามแต่ละทีนี่โหสามารถที่จะทำให้เชื้อกระจายไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวแค่เป็นหวัดธรรมดายังไม่อยากเป็นเลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้เยอะๆยิ่งขึ้นจะได้ไม่ป่วยเศรษฐกิจก็ไม่ดีไม่สบายไปอีกนี้วุ่นวายกันเลยทีเดียวค่ะคนไทยนี่มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มาเรื่อยๆได้ข่าวว่าตอนนี้เขากำลังฮิตกันคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่สาวจีนนะคนจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะชอบมากๆเลยทีเดียวนั่นคือกิ๊บติดผมที่เป็นเครื่องปรุงคุณผู้ฟังเป็นกิ๊บติดผมจริงๆนะสำหรับสาวๆที่แบบชอบหนีบกิ๊บอะไรต่างๆนานาเมื่อก่อนจะเป็นคิตตงคิตตี้เป็นอะไรแบบน่ารักกิ๊บเก๋ตอนนี้คือกิ๊บเครื่องปรุงค่ะที่พี่สาวจีนตามหามากๆเลยทีเดียวเขามีที่เยาวราชด้วยเลยนะพริกไทยพริกป่นอะไรต่างๆนานาน่าจะไม่มีน้ำปลานะจะเป็นแบบสแตนดาร์ดที่เวลาเรากินโจ๊กกินอะไรอย่างเช่นพริกไทยเอ่ยพริกป่นเอ่ยอะไรเอ่ยประมาณนี้เห็นมีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างล้ำมากๆนะคนไทยมีอะไรเยอะๆมากมายทีเดียวแต่มันเล็กไงมันน่าจะไม่สะใจเพราะว่าเราเนี่ยคนไทยกินอะไรที่มันรสจัดไว้ก่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนส่งท้ายด้วยงานของดังพันกรไม่เอาคืนค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ยสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่ม

0: ้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวาไลท์ทาง 92.0 นะครับผมอยู่เป็นคุณผู้ฟังเย็นวันนี้เย็นวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับจะกลางเดือนแล้วคุณลองเผลอมาแป๊บเดียวนะฮะจะ15วันแล้วเดือนกันยายนของเรานะครับยันวันนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19นาฬิกานะครับแล้วขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็สาขาอากาศฝรั่งแม่ริมนี่มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยใครที่ชอบแนวนี้ก็ใช้บริการสาขาฝั่งแม่ริมได้เลยในย่านนู้นนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังส่วนคอนเสิร์ต POP นะฮะที่ Warm Up The Best in Town นพพรชำนีเนี่ยวันที่23กันยายนนะครับเปิดให้จองบัตรแล้วพรุ่งนี้เปิดให้จองโต๊ะนะฮะพรุ่งนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปคุณผู้ฟังใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0644291529นะครับ0644291529นะครับสำหรับ POP 23กันยายนนี้ที่ Warm Up The Best in Town ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและขอกาแฟไม่พลาดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือ Radio Twilight ครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยส

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ุดไป2 ไม่ใช่วันเดียวนะฮะวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะอย่างวันนี้ก็หลายคนก็ขออนุญาตนำเรียนก็แล้วกันนะ ขออนุญาตนำเรียนนะฮะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเย็นวันนี้จนถึงทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวเอ๊ะเน่ๆๆๆเห็นว่าจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วนะฮะไปเอจีทีนะฮะไปอเมริกาละน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรล่ะวอลเลย์บอลนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เอเชียนเกมเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังเราก็คงจะได้สนุกสนานกันสำหรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียปีนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้ดูกีฬาสนุกสนุกอะไรกันบ้างนะฮะนั่นคือเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนั้นเราก็สนุกกับชีวิตประจำวันไปนะฮะขับรถกลับบ้านตอนเย็นฟังเพลงด้วยกันก็ขอบคุณคุณผู้ฟังเสมอๆนะฮะที่เป็นเพื่อนกันขับรถกลับบ้านเช่นนี้นะครับค่ำวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะติดตามรับฟังกันได้จนถึง 19:00 น.กับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะคุณผู้ฟังต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้ขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ Radio.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภ

0: จากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
1: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.เป็นความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
2: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
0: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2

0: ำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า62,000 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
3: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์ยูสโซชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA และ Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT1 UGT2 นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
4: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลก ภายในบูธของทททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ MICE จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
6: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ GPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า GPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เท่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบ Global Eye Service ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกันติกาแก้วใสรายงาน
1: ค ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
9: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
8: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชาวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรอง จะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deeptech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มโพ

0: สร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบ ริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศ

0: า14นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดน็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จราชดำเนิน
1: Refresh Refill the Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วารายที่ทอล์กนะครับรายการทอล์กที่ผสมผสานเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงครับเอามาผสมผสานกันโดยผมทิติพันธ์นะครับดำเนินรายการทาง TikTok Live เชียงใหม่วารายที่ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ติดตามทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้นะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook CMV Talk นะครับหรือว่าเชียงใหม่ Variety Talk นั่นเองนะครับรวมถึง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569รายการยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่นะครับของภูมิภาคของประเทศไทยของโลกนะครับประกาศแจ้งเตือนต่างๆก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่ดึกที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณๆนะครับช่วงเวลาที่ทอล์กครับเรื่องของเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์รวมถึงเรื่องของท่องเที่ยวดูหนังบันเทิงฟังเพลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยากพยายามเอามาฝากทุกวันก็คือเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆด้วยนะครับทักทายคุณอัศวิน A1 ทักทายคุณวรวรรณน้ำอิงนะครับคุณกฤษกรบิ๊กกันทะนะครับสวัสดีบอสนิวเทลครับสวัสดีดีเจเขาต้องขอบคุณบอสนิวเทลนะเนี่ยครับบอสทนไม่ไหวบอกว่านั่งเก้าอี้มันมีเสียงอึดอัดเอียดอัดน่ารำคาญมากทำให้รายการดูไม่โปรเฟชชั่นแนลก็เลย ขออภัยก็เลยจัดเอาเก้าอี้อย่างดีมาให้หนึ่งตัวโอ้สบายมากเลยไม่มีเสียงเลยครับนุ่มหนึบหนึบเลยขอบคุณบอสนิวนะครับแล้วจัดไมค์ตัวใหม่ให้ด้วยนะครับไมค์ตัวเก่าเป็นคอนเดนเซอร์ไวต่อเสียงเกินไปนะครับจัดไมค์ไดนามิกมาให้หนึ่งตัวขอบคุณบอสครับขอบคุณคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีนะครับสำหรับการทักทายแล้วก็รายงานสภาพอากาศเข้ามานะครับบอกนี้วันนี้ไม่มีฝนร้อนมากวันศุกร์พี่ชายหายไปไหนมาก็เนี่ยครับวันศุกร์เรื่องของไมค์มีปัญหานะครับการติดต่อสื่อสารมันไม่คล่องตัวก็เลยสลับสับเปลี่ยนไมค์นะครับก็เลยต้องขออนุญาตหยุดเป็นวันนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติก็มาออนแอร์ตามเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับพักครู่เดียว

0: งหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับคุณวรวรรณน้ำอิงทักไปแล้วนะครับคุณ Underscore นะครับคุณ Be Happy คุณ New June นะครับคุณเอเมียวแก้วนะครับคุณแหม่มอังคณาครับสวัสดีครับคุณ Be Happy บอก Good evening ร้อนมากวันนี้ร้อนจริงจริงท่านสทธรสายจวดสวัสดีครับคุณปุ้นไงจะใครล่ะคุณโจคุณเรียนช้อยชดคุณยอดคนเดิมนะครับคุณเตอร์แล้วก็ยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเอกลินแซวบอกว่าถ้าไม่มาวันนี้แสดงว่าไปฟังผลเรื่องกกต.หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ต้องฟังเลยครับสมัยนี้เราไม่ต้องไปฟังด้วยตัวเองนะครับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยมันมาจ่อรอเราอยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับแต่เรามีช่องทางเนี่ยสบายเลยนะคุณตังกล้วยฮะสวัสดีครับทักทายคุณฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของทางสถานีที่เชียงใหม่เรดิโอ.com ด้วยนะครับ คุณฟังครับนำเข้าสู่รายการในช่วงที่หนึ่งก็คือเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับเรื่องของสภาพอากาศฝนทิ้งช่วงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่โซนอีสานกับภาคกลางนะครับเหนือตอนล่างนี่อาจจะตามมาอีกทีนะครับก็ตอนนี้คาดการณ์ก็คือส่วนของภาคเหนือพยากรณ์อากาศ6โมงเย็นวันนี้จนถึง6โมงเย็นในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือนะครับ 60% ภาคกลาง 70% ภาคอีสาน 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 60% ครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับลมหายตัวนี้ดีมากปรับโทนเสียงเป็นพอดแคสต์เหมือนกับผมนั่งจัดอยู่ในห้องส่งเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงรบกวนนะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีวันนี้ผลการรับฟังเป็นไงแจ้งเข้ามาด้วยนะครับอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นชินคาดการ14-16กันยายนนี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากน่าจะอยู่ที่ภาคกลางกับภาคอีสานแล้วก็ช่วงวันที่17-18นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็19-20ฝนเพิ่มขึ้นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับโอเคนี่เป็นพยากรณ์อากาศโดยทั่วไปนะครับในส่วนของกรมชลประทานก็เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นะครับประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะวางมาตรการบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมนะครับเร่งในส่วนของการเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยนะครับคงต้องให้ความสำคัญกับน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกไปก่อนนะครับคือตอนนี้เขากลัวเรื่องของน้ำจะไม่พอใช้นะครับภาคใต้ปีนี้ก็มีโอกาสครับที่จะมีฝนตกสะสมสูงสุดนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากนี่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสรุปสถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศแล้วก็4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับคุณฟังภาพรวมก็คือณวันนี้ฮะ14กันยา69มีปริมาณน้ำรวมกัน 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น71%ของความจุอ่างรวมกันทั้งนี้ยังคงมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีก 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตร4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยานะก็มีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมีปริมาณน้ำรวมกัน 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 65% ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ภาพรวมก็คือสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำตลิ่งนะครับจากประเมินโน้มปริมาณน้ำคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายน69อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำรวมกัน 61,064 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น80%ของความจุอ่างนะครับก็ถือว่ามีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสาเหตุเราก็มาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับทำให้ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศเนี่ยนะครับต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับก็คือฝั่งอ่าวไทยนะฮะ มีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติค่อนข้างมากดังนั้นก็เลยเรื่องของการสำรองน้ำกรมชลก็เลยดูในเรื่องของข้อหนึ่งครับความสำคัญอันดับแรกก็คือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตรองลงมาเขาจะดูเรื่องของน้ำในการรักษาระบบนิเวศนะครับอันดับ3เป็นเรื่องของเกษตรกรรมอันดับ4คือภาคของอุตสาหกรรมการผลิตนะอันนี้คือภาพรวมคุณฟังเรากำลังเดินทางเข้าสู่เอลนิโญนะคุณฟังครับยังไงก็ไม่รอดอะเพราะว่าวันก่อนก็คุยไปแล้วนะครับเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกกับกรมอุตุนิยมวิทยาของทุกประเทศก็ออกมาขานรับอยู่ในแนวเดียวกันว่าปีนี้ยังไงก็โดนนะเพลงของไมโครนี้ยังไงก็โดนทุ่มยังไงก็โดนนะครับลงท้ายด้วยเพลงนี้ก็คือก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าท่านจะเตรียมตัวอย่างไรนะที่จะเจอในส่วนของสถานการณ์นี้เตรียมท่านเตรียมการเรื่องของน้ำท่าอย่างไรบ้างน้ำสำรองเป็นยังไงนะครับขาดแคลนแล้วท่านจะทำยังไงนะภาพรวมครับเรื่องของการแจ้งเตือนด่วนที่สุดสำหรับสัญญาณน้ำท่วมในที่ราบลุ่มของไทยตอนบนกำลังจะมาแล้วนะครับฝนจะตกแบบทบต้นทบดอกก็จะเปลี่ยนจากแล้งเป็นท่วมคือพลิกขั้วเลยนะครับเริ่ม 14-22 กันยายนนี้สิภาคที่ได้รับผลกระทบก็คือจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับแล้วก็เป็นภาคใต้แล้วก็เป็นภาคตะวันออกตามด้วยภาคกลางภาคเหนือตอนล่างตามลำดับเหนือบนอาจจะโดนบ้างนิดๆแต่ว่าไม่ถึงกับซีเรียสนะครับแบบจำลองนี้คือแบบจำลอง ECMWF วิเคราะห์ว่าฝนจะถล่มหนักหน่วงมากในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและตอนกลางครับบางพื้นที่นี่อาจจะหนาแน่นถึง500มิลลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะก็อันนี้แค่เป็นแค่หย่อมความกดอากาศสูงนะไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณฟังไม่ใช่พายุนะเป็นหย่อมความกดอากาศสูงแต่ว่ามีความไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นหย่อมจากร่องฝนที่พาดผ่านแล้วก็ดึงบริเวณความกดอากาศสูงลงมานะครับพรุ่งนี้คุณฟังครับราคาน้ำมันขึ้นกบน.บอกแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้วนะครับเคาะขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีกลิตรละ85สตางค์คือเกือบบาทเอาตีเส้นลิตรละบาทแล้วกันมีผลตี5วันที่15พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรื่องของทิศโชตเรื่องของสีกาเอผมไม่คุยแล้วนะก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปก็แล้วกันนะครับมาดูข่าวส่วนของภูมิภาคกันบ้างนะครับเชียงใหม่มีอะไรยังไงบ้างโอ้มีคนบ่นคุณจูบ่นน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาทองก็ลงเอาลงเอานะฮะท่านที่ซื้อหุ้นทองซื้อเก็งกำไรทองเอาไว้ก็ใจเย็นๆตราบใดที่เรายังไม่ขายเราก็ไม่ขาดทุนต้องค่อยอย่างนี้ถือไว้ก่อนนั่งอยู่บนดอยเย็นๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบติดดอยไปก่อนนะครับมีแขกท่านไหนเข้ามาเพิ่มบ้างนะครับคุณชัยยาลังสิธนานนท์สวัสดีนะครับสวัสดีดีๆต้อนรับครับคุณพานีพุนตพานีดัดยืดเป็นช่างทำผมด้วยเนี่ยคุณตังกวยทักไปแล้วคุณตังกวยทักไปแล้วผมไม่อ่านนามสกุลละนามสกุลคุณตังกวยหวัดเสียวเกินเดี๋ยวเพจผมไม่อยู่คุณเป็นเอ็นยานะครับดีนะเอ็นยาคุณจอย780สวัสดีครับก็ท่านที่นะเวลาประมาณเท่าไหร่ท่านที่สนใจเรื่องของดาราศาสตร์นะตอนนี้2ทุ่ม20เท่านะครับปรากฏการดวงจันทร์บังดาวศุกร์วันนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นต้นไปตอนนี้บังไปเลยยังไม่รู้นะหลายท่าน ดี๋ยวคุยเรื่องคดีหัวสวยาวเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันแม่ขานสายตาเซียนเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินความคาดหมายนะฮะเพราะว่าสำนักกูรูทางด้านการเมืองแล้วก็เพจข่าว ขอไปวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับว่าน่าจะออกแนวทางนี้แหละอาจจะออกแนวทางที่หนึ่งแบบสุดโต่งเลยคือเอามติของคณะอนุกรรมการชุดที่26ไปเลยคือฟ้องทั้งหมด229คนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเอาแนวทางที่2มาเทียบแล้วนะครับถ้าเขาฟ้องนานแล้วครับเขาไม่เอาไงครับก็เลยตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาชุดที่36ขึ้นมาปรากฏว่าชุดนี้ก็สุดขั้วเหมือนกันครับคือยกหมดมีมติไม่ส่งแม้แต่คนเดียวจาก229คนนะครับก็เลยออกแนวทางที่3ครับแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางส่วนโดยที่ส่วนที่เหลืออยู่ในนั้นที่จะยกฟ้องนั้นยังเป็นฐานกลุ่มข้างมากของกลุ่มเดิมอยู่ไม่กระทบง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาการเมืองคือไม่ให้กระทบเสียงข้างมากในวุฒิสภาแค่นั้นแหละผลก็คือนะครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวบอกไม่พอใจนะมีที่เชียงใหม่นี่มีมวลชนนะครับเอาสีเอาอะไรไปสาดที่ป้ายของสำนักงานกกต.เชียงใหม่เขาไปนั่งชุมนุมรอเลยรอฟังผลตอนนั้นน่ะตอนนี้กกต.กลางที่กรุงเทพกำลังแถลงข่าวนะครับกำลังแถลงข่าวแต่เดี๋ยวคุยเรื่องก่อนที่จะไปถึงเรื่องของสว.คุณผู้ฟังที่เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องสัตว์เลี้ยงอ่ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องหมาหรือว่าน้องสุนัขอาจารย์หมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้โพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าโรคไข้สูงรุนแรงหรือเกล็ดเลือดต่ำที่เรียกว่าSevier Fever นะครับ With Thrombocytopenia Syndrome มีสาเหตุมาจากเห็บตัวเห็บโดยเฉพาะในบ้านเรานั้นเป็นเห็บสุนัขไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่นะครับโรคนี้คุณหมอยงบอกรู้จักกันมานานแล้วนะครับนานมากกว่า15ปีแล้วพบมากในประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับสาเหตุหลักมาจากเห็บในจีนก็เกิดจากเห็บเขายาวเป็นเห็บของกวางหรือว่าสัตว์ป่าบ้านเราในไทยเราเองสาเหตุสำคัญคือเห็บสุนัขสีน้ำตาลครับ brown dog tick นะครับทีมของคุณหมอยงคุณหนองยงคุณหมอยงเล่าให้ฟังว่าทีมของเราที่ศูนย์นะครับทำการศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า7ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการรายงานมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ไทยมีการพบผู้ป่วยทั้งหมด53รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายนะครับพบได้ทุกภาคของประเทศและก็กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้มีภูมิต้านทานต่ำโรคเรื้อรังอาการโรคนี้คุณฟังครับจะคล้ายๆโรคไข้เลือดออกนะครับจะมีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับในรายที่รุนแรงจะมีการทำงานของอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้พบเจ้าเห็บสีน้ำตาลเนี่ยนะครับพบได้ทั่วไปในสุนัขของไทยสิ่งที่สำคัญก็คือการติดต่อไปยังคนครับเห็บกัดโดยตรงเนี่ยติดเลยนะครับสิ่งนึงที่ต้องระพึงระวังก็คือในการจับเห็บจากตัวสุนัขมาบี้หรือว่ากดให้ตายด้วยมือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะสัมผัสโรคได้ไม่ควรทำหลายท่านสะใจตัวใหญ่บี้ให้แตกนี่นะครับติดเชื้อได้นะครับตอนนี้มีการนิยมเลี้ยงสุนัขมากสุนัขอยู่ในบ้านแล้วบางรายก็ เลี้ยงในบ้านเลี้ยงปิ่นบางรายนอนในบ้านเลยนะครับอันนี้ก็คืออาการของโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำฝากดูแลเรื่องของสุขอนามัยครับคุณผู้ฟังคือถ้าเราดูแลสุขอนามัยน้องๆเนี่ยได้ดีเนี่ยนะครับเลี้ยงอาบน้ำใส่ยาป้องกันเห็บหมัดอาบน้ำสม่ำเสมอทำความสะอาดก็น่าจะลดความเสี่ยงของเรื่องนี้ไปได้นะครับ

0: โอเคคุยผมคุยเรื่องต่อไปเลยนะกำลังจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องนี้สุดๆนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้สำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งครับมันก่อนรู้สึกผมจำได้ผมก็น่าจะคุยไปแล้วนะกรณีที่ท่านนายกอนุทินบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะต่ออายุให้คือตอนนี้จะสิ้นสุดกันยานี่แหละกันยานี่เดือนสุดท้ายแล้วคือ4เดือนเราเริ่มกันมา4เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา4เดือนมีวงเงินเหลืออยู่จากการที่มีประชาชนหลายท่านนะครับไม่ได้มาลงทะเบียนใช้ครับประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทตัวเลขประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละตอนนี้เหลืออีก3เดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาก็เอาเป็นว่างบที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูเขาเรียกว่าอะไรประกาศเงื่อนไขอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีคนออกมาพูด2คนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินเองหรือว่าคุณเอกนิติเองนะครับไม่วันนั้นก่อนวันก่อนรู้สึกท่านรองนายกอีกคนหนึ่งคุณอะไรนะนามสกุลปริศนานันทกุลนะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับก็ออกมาคุยเรื่องนี้นะว่าน่าจะต่ออายุให้พ่อค้าแม่ค้าก็ชอบเขาบอกว่าช่วงคึกต้นเดือนนี่คือคักมากยอดขายดีมากก็ให้ใจให้คอคล่องขึ้นเยอะนะครับประชาชนก็ยินดีเพราะว่ากล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยว่ามีคนออกให้ตั้ง 60% ของราคาสินค้าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเว็บไซต์ข่าว news.com.au ครับก็คือสำนักงานข่าวออนไลน์ของออสเตรเลียรายงานว่ามีนาคอนโดลูกเรือการบินไทยวัย26ปีที่ถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะครับหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าเดินทางมูลค่าในตลาด 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและตอนนี้ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่โน่นนะครับล่าสุดถูกนำตัวไปศาลแขวงเบเบิลนะครับเข้าสู่การพิจารณาคดีนัดแรกทั้งอัยการที่เป็นฝ่ายโจทก์แล้วก็ทนายฝ่ายจำเลยขอให้ผู้พิพากษาเคเรนกิลิแกนเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะครับศาลก็ได้รับแจ้งนะครับบอกว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มหารือกันนะครับเกี่ยวกับแนวทางยุติคดีแล้วก็เลยต้องการเวลาเพื่อที่จะดำเนินการหารือเรื่องนี้นะครับแต่ยังไงก็คุณมีนายก็ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับศาลยังไม่ปล่อยกลับนัดมาขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่ง12ตุลานะครับก็ดูแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลกับทางตำรวจเรากับทางตำรวจออสเตรเลียด้วยนะครับว่าสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าน้องไม่รู้เรื่องรับฝากโดยสุจริตใจเพราะว่าอยากได้รายได้เพิ่มเรื่องของการหิ้วแต่เรื่องของโทษทางผิดระเบียบวินัยของทางการบินไทยเพราะว่าเขามีกฎว่าห้ามรับหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็คงต้องรับอยู่แล้วล่ะแต่ก็ยังดีกว่าคดีอาญาเนี่ยดีกว่าต้องติดคุกติดตารางนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับคุณฟังคุยกันต่อครับคุณฟังเรื่องของหัวสบวันนี้ก็ทราบข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งลุ้นทั้งอะไรมาตั้งแต่นานมากนะครับก็มีทั้งฝ่ายที่สมหวังมีทั้งฝ่ายที่ผิดหวังนะครับมีทั้งฝ่ายที่ผิดหวัง229คนสั่งฟ้อง77ที่เหลือรอดหมดนะครับในมติก็คืออย่างไรส รุปมติคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ลงวันที่วันนี้มีมติว่ามีผู้ร้อง67คนผู้ถูกร้อง421คนนะครับมีมติให้ยื่นคำร้องกับศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนรายละเอียดก็คือเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตอนนี้นะครับ26คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.สำรองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ10อาศูนย์คนไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่อยู่ในบุคคลกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ตะกี้นะครับ36คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ก็คือหมายถึงคนที่สมัครสว.คุณว่าเพราะว่าเขาเลือกกันเองไงนะครับคนกลุ่มเนี้ยก็คือเหมือนกับสอบตกอ่ะไม่ได้เป็นทั้งสว.สำรองไม่ได้เป็นทั้งสว.ตัวจริงณปัจจุบันนะครับอันเนี้ยถูกดำเนินคดี36คนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวเลยที่โดนเนี่ยนะคณะกรรมการบริหารพรรคสส.แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง0คนแล้วก็บุคคลอื่นที่นอกเหนือจากนี้อีก15คนนะครับ ก็ผมไม่ลงลึกเรื่องของข้อกล่าวหาเลยนะครับเพราะว่ามันยิบย่อยแต่เอาเป็นว่าคนที่โดนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะโดนในเรื่องของลงเอกสารเขาเรียกว่ายังไงเดียเหมือนกับสมัครผิดกลุ่มมั่งแสดงตัวตนผิดมั่งอะไรประมาณนี้เอกสารในส่วนของการแสดงตัวตนมันไม่ถูกต้องมันอะไรยังไงประมาณนี้คือแค่นี้ประมาณนี้นะครับ นักการเมืองรอดหมดนักการเมืองรอดหมดประมาณนี้ก็รอดูครับคุณฟังหลังจากที่เรื่องนี้ออกมาในแนวนี้แล้วเนี่ยไอ้รอจะทำยังไงต่อนะครับพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จะทำยังไงต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนคุณสนธิจะทำยังไงก้าวต่อไปคิดว่าจะมีอะไรต่อนะครับประชาชนเรื่องเราก็คงไม่รู้จะทำอะไรเราคงได้ระบายออกทางโซเชียลนั่นแหละเป็นทางเดียวที่เราทำได้นะครับแล้วก็เราก็รอดูว่ากกต.หลังจากตัดสินใจออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรจะมีใครกล้าฟ้องกกต.ในมาตรา157หรือเปล่าก็ลองดูนะครับก็รอดูส่วนของไอ้รอนี่ก็โอ้โหแถลงข่าวทันทีเลยหลังจากที่กกต.แถลงผลเรื่องของคดีไม่มีนักการเมืองโดนแม้แต่คนเดียวนะครับกกต.7คนวันนี้ก็คือทุกสายข่าวทุกสายตาโฟกัสไปที่นี่หมดนะครับคุณนพเก้าตองเก้าสวัสดีครับคุณสมนึกสวัสดีนะครับอุดัศวินบอกปลาซื้อปลาส้อยใช่มีแต่คนวิเคราะห์อย่างนี้นะครับก้าวส่วนใหญ่รอดตัวการใหญ่รอดใช่ต่อสู้กันไปอีก10ปีสุดท้ายรอดหมดก็เดี๋ยวเข้าหมดวาระแล้วก็ลอยตัวแล้วไม่มีใครจำได้แล้วนะครับไม่มีใครจำได้นะส่วนใหญ่จะโดนเล็กๆน้อยๆประเภทลงผิดลงสมัครผิดประเภทอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้มีในเรื่องของการหัวเลยเหมือนกกต.ออกมาบอกเป็นนัยยะสำคัญเลยบอกว่าผมไม่เชื่อว่ามีเรื่องมีการหัวเกิดขึ้นผมฟ้องเฉพาะเรื่องพวกนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับทั้งท่านที่หลักฐานเนี่ยโอ้โหคุณวริษฐาสักกมิสวัสดีครับคุณ be happy ใช่ขอบคุณคุณ be happy ผมนึกชื่อเขาไม่ออกนึกชื่อท่านไม่ออกท่านพลาดอนปิศนานันทกุลใช่ครับวันนั้นท่านก็ออกมาพูดนะครับเป็นแนวทางเดียวกันกับคุณเอกนิติแนวทางเดียวกันกับคุณอนุทินเรื่องของการจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก3เดือนแล้วต่อถ้ามันเป็นโครงการที่ดีก็ต่อถ้ามีงบมันเหลืออยู่แล้วไม่ต้องไปดึงงบอื่นที่มันกระเบียดกระเสียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เอามาให้ประชาชนซะก็ร้านค้าแม่ค้าแม่พ่อค้าแม่ขายเขาก็ได้ขายของก็มีประโยชน์คุณไอเลิฟอายุ11สวัสดีนะครับสวัสดีครับหลายท่านที่ แฟนรายการที่เป็นชื่อเป็นภาษาต่างประเทศผมอ่านไม่ได้แต่ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับใช่กกต.มาจากไหนกกต.เมื่อก่อนมาจากสว.ท่านคิดว่าสว.กกต.จะตัดสินเอาผิดคนที่แต่งตั้งเขามาหรือมันเป็นตรรกะตรรกะที่ง่ายมากนะครับคือไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของคำสั่งศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีปลาหมอขังดำนะครับกับ CPF นะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพหลายๆเรื่องนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงหน้าตอนนี้2:45 PMเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย

ผมยังไม่ชินกับไม่ชินกับเสียงในเฮดโฟนนะที่ผมเสียบตรงเข้ากับจอมไมค์ตัวนี้นะครับยังไม่ชินนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็คงจะชินนะยังมันยังมีความรู้สึกวูบวาบวิวแววอยู่นะครับแต่ว่าเสียงดีมากยอมรับว่าเสียงดีมากมันนิ่งแล้วก็มันนุ่มแล้วมันแน่นนะครับก็ขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนรายการนะครับตอนนี้2:49 PMแล้วนะครับขอบคุณ Clean Power Soda Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีนันท์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณภูมิปัญญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติคคอลเลคชั่นภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับแล้วก็เจนฟาร์มเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับสวัสดีคุณซอลินสวัสดีคุณจีได้นะครับสวัสดีพี่ต๋ำครับโอ้ขอบคุณครับพี่ต๋ำที่ส่งดอกกุหลาบมาให้1ดอกครับขอบพระคุณมากครับคุณนพเก้าตอง9นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับคุณแม่จันทาวันนี้เข้ามาสายเพิ่งเข้ามานะครับโมแต่คุยกับคู่ซีนะครับพี่ดาวคุยไลน์กับคู่ซีที่อยู่ทางหนองตองเนี่ยนะครับนะคุณผู้ฟังครับผมคุยต่อเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับตอนนี้ CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าเมื่อวันที่14 กันยายนวันนี้แหละนะครับบริษัทได้รับทราบคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในคดีแพ่งนะครับที่นายปัญญาตกทองกับพวกร่วม10 คนเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทกรณีปลาหมอคางดำศาลมีคำสั่งให้คดีดังกล่าวดำเนินกระบวนการพิจารณาในรูปแบบคดีแบบกลุ่ม class action นะครับตามหลักเกณฑ์แล้วก็ขอบเขตที่ศาลกำหนดนะครับก็ค่าเสียหายบริษัทก็ชี้แจงว่าตัวเลขที่ปรากฏเป็นจำนวนเงินตามข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทย์นั้นต้องมีการพิสูจน์ตามขั้นตอนกฎหมายโดยผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็ผลการพิจารณาประเด็นแห่งคดีคำพิพากษาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็แจ้งให้ทราบแจ้งคือเขามีหน้าที่บีเป็นระเบียบนะบริษัทที่เข้าในไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้ามีอะไรที่มันจะมีส่งผลกระทบกับบริษัทไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะครับต้องแจ้งคุณผู้ฟังครับรองผู้อำนวยการและก็แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ท่านได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพลงในเพจหมอเจตครับระบุว่าหลับอยู่ดีๆแล้วขยับตัวไม่ได้บ้านเราก็เรียกผีอำเกิดจากอะไรอับใบบางคนเป็นบ่อยมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมครับคุณผู้ฟังกำลังนอนหลับดีๆเพลินๆเลยเหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาได้ยินเสียงรอบตัวรู้ว่าตัวเองอยู่บนเตียงแต่ขยับแขนขาไม่ได้พูดก็ไม่ออกบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดหน้าอกบางคนเห็นเงาเห็นคนอีกแปลกในห้องใครเราก็เลยเรียกติดปากกันมาตั้งนานเลยก็คือผีอำนะครับคือเรื่องนี้ถ้ามองในทางการแพทย์คุณหมอเจตบอกภาวะนี้มีคำอธิบายครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้แปลว่ามีอะไรเหนือธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นเลยนะครับคือมันคือช่วงที่สมองตื่นแล้วครับแต่ร่างกายยังออกจากโหมดหลับไม่หมดตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนตกใจกันมากจริงๆแล้วส่วนใหญ่ภาวะนี้ไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อยมากหรือว่ามีการอื่นร่วมคุณหมอบอกเรื่องนี้ต้องเช็คควรเช็คเรื่องที่หนึ่งตอนหลับร่างกายมีช่วงหนึ่งที่ล็อกกล้ามเนื้อไว้ครับเวลานอนเราไม่ได้หลับแบบเดียวตลอดทั้งคืนนะครับการนอนมันมีหลายช่วงนะและช่วงหนึ่งที่สำคัญก็คือช่วงที่เราฝันชัดมากที่เรียกว่า REM sleep นะครับช่วงนี้สมองสามารถทำงานค่อนข้างคึกคักแล้วก็เกิดความฝันได้แต่ร่างกายจะมีระบบหนึ่งที่ช่วยปิดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เอาไว้ชั่วคราวเหตุผลก็คือ
ถ้าเราฝันว่ากำลังวิ่งหรือว่าชกต่อยแล้วร่างกายมันทำตามความจริงตามความฝันที่เราฝันเลยทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คงมีคนตกเตียงกันมากนะครับคือดังนั้นการที่กล้ามเนื้อถูกกดการทำงานในช่วงฝันครับเป็นกลไกปกติของร่างกายครับปัญหาคือบางครั้งสมองตื่นก่อนแต่ระบบล็อกกล้ามเนื้อยังไม่ปล่อยทันทีครับเราเลยรู้สึกตัวแล้วขยับไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเคยหลายท่านก็คงเคยเป็นนะเคยเป็นผมก็เคยเป็นเหมือนกับเวลาเราฝันว่าเราวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วมันวิ่งแบบเราสปีดเต็มที่เลยนะในฝันนะแต่มันวิ่งไม่ไปวิ่งไม่ออกก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละสมองเราสั่งให้เราวิ่งไปในฝันแต่ว่าร่างกายเราล็อกกล้ามเนื้อไว้เอ้ยคุณอย่าวิ่งนะคุณกำลังอยู่ในช่วงหลับเนี่ยคงจะประมาณนั้นเรื่องที่สองทำไมบางคนถึงรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดหน้าอกไอ้เรื่องนี้คลาสสิกเลยครับบางคนเล่าเลยนะบอกเหมือนมีคนมานั่งทับหายใจไม่ออกหน้าอกหนักมากจริงๆตอนเกิดผีอำเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจหลักอย่างกระบังลมยังทำงานอยู่นะครับเพราะคือถ้าเป็นทำงานแล้วก็หายใจไม่ได้อะแต่กล้ามเนื้อบางส่วนของทรวงอกนั้นอยู่ในโหมดหลับแล้วเราก็อยู่ในภาวะที่ตกใจมากครับพอสมองรู้สึกว่าขยับไม่ได้มันก็จะตีความทุกอย่างแรงขึ้นจากหายใจตื้นขึ้นนิดนึงกลายเป็นความรู้สึกว่ามีอะไรกดอกความกลัวก็ทำให้ใจเต้นเร็วหายใจไม่เป็นจังหวะแล้วก็จะยิ่งรู้สึกแน่นขึ้นไปอีกนะครับทำไมถึงเห็นผีเห็นเงาหรือว่าได้ยินเสียงอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ประสบการณ์ผีอำดูน่ากลัวมากขึ้นนะครับคุณฟังคุณหมอบอกว่าตอนนั้นสมองอยู่กึ่งกลางระหว่างฝันกับตื่นพูดง่ายๆคือสมองมาส่วนตื่นแล้วแต่ระบบสร้างภาพและความฝันยังทำงานค้างอยู่สามารถเกิดภาพหลอนหรือว่าเสียงหลอนได้บางคนเห็นเงาดำอยู่ปลายเตียงบางคนเหมือนมีคนยืนข้างๆบางคนได้ยินเสียงฝีเท้าบางคนรู้สึกว่ามีใครเรียกชื่อนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าคนนั้นมีโรคทางจิตนะครับเพราะว่าในบริบทของสลิปพาราไลซิสผีอำภาพและเสียงพวกนี้เกิดจากที่สมองยังค้างอยู่ครับช่วงเปลี่ยนผ่านการนอนเพราะเราขยับไม่ได้ความกลัวก็เลยทำให้ภาพนั้นมาคนที่นอนน้อยแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาเป็นง่ายขึ้นเรื่องจริงหรือเปล่าผีอำจริงครับอันนี้เป็นตัวกระตุ้นที่เจอบ่อยมากคุณหมอบอกว่าเรานอนน้อยนอนดึกมากตื่นไม่เป็นเวลาทำงานเป็นกะนะครับอดนอนหลายวันมีช่วงที่นอนแย่มากวงจรการนอนจะรวนจังหวะ REM sleep การตื่นไม่ค่อยเป็นระเบียบโอกาสที่สมองจะตื่นคาบเกี่ยวกับช่วงที่กล้ามเนื้อยังถูกล็อกก็จะเพิ่มขึ้นได้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนช่วงสอบช่วงทำงานหนักช่วงเดินทางช่วงเครียดมากเริ่มจะมีอาการที่เรียกว่าผีอำบ่อยขึ้นบางคนปกติไม่เลยนะครับแต่พอนอนตีสองตื่นหกโมงติดกันหลายวันอาการนี้เริ่มมานะครับนอนหงายครับทำให้เป็นบ่อยขึ้นในบางท่านถ้านอนนะครับมีส่วนมากๆนะครับถ้าคนที่เป็นผีอำบ่อยเนี่ยจะสังเกตว่ามักจะเกิดตอนนอนหงายครับมีความเป็นไปได้ว่าท่านนอนหงายด้วยการหายใจและการตื่นจากช่วง REM มีรูปแบบที่เอื้อต่อการเกิดอาการมากขึ้นในบางคนโดยเฉพาะถ้ามีการกรนมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นตอนหลับร่วมด้วยนะครับถ้ารู้ว่าเป็นทุกทีตอนนอนหงายลองเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงดูครับดูว่าเราจะเป็นบ่อยอยู่หรือเปล่านะครับความเครียดความวิตกกังวลก็เป็นตัวกระตุ้นเรื่องผีอำได้นะครับเช่นเรื่องงานสมองไม่นอนยิ่งเรื่องกลางนอนไม่หลับตื่นกลางคืนบ่อยวงจรการนอนแตกเป็นช่วงๆพอการนอนขาดความต่อเนื่องโอกาสเกิดช่วงตื่นคาบเกี่ยวกับ REM ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบางท่านหลายท่านกลัวเป็นบ่อยๆเป็นบ่อยก็เลยนั่งคิดเอ๊ะคืนนี้จะโดนจะเป็นผีอำอีกไหมจะโดนอีกไหมพอคิดมากๆเป็นเลยคิดก่อนนอนก็เลยเก็บไปคิดนะครับสรุปคือถ้าเกิดผีอำขึ้นมาทำยังไงดีที่สุดอย่างแรกเลยก็คือเตือนตัวเองว่าอาการนี้จะผ่านไปครับแม้ตอนเกิดจะรู้สึกนานมากแต่ว่าหลายครั้งจริงๆอยู่ไม่นานครับสิ่งที่ช่วยได้คุณหมอแนะนำว่าพยายามขยับส่วนเล็กๆก่อนนะครับเช่นนิ้วมือนิ้วเท้ากระพริบตานี่คือให้ร่างกายมันกระตุ้นเตือนว่าเฮ้ยฉันตื่นอยู่นะฉันตื่นอยู่นะประมาณนี้นะครับโฟกัสกับการหายใจช้าๆไม่ต้องพยายามสูดลึกแรงๆนะครับเตือนตัวเองว่านี่คือผีอำร่างกายกำลังจะออกจากช่วงหลับ
ถ้ามีคนข้างๆแล้วเขารู้ว่าเราเป็นบ่อยครับก็อาจจะนัดแนะกันไว้นะเธอเห็นฉันหายใจผิดจังหวะมีเสียงคลางเลยช่วยเรียกแล้วว่าลองแตะตัวเบาๆหน่อยนะนะครับเป้าหมายคือไม่ให้ความกลัวขยายอาการครับยิ่งตกใจมากบางทีสมองมันจะเขาเรียกว่ายังไงแต่งเติมเรื่องราวให้มันน่ากลัวมากขึ้นคือถ้าไม่อยากเป็นบ่อยก็ลองเรื่องนี้แก้พฤติกรรมแบบนี้ก่อนนะครับนอนให้พอครับ 7-8 ชั่วโมงทำเวลานอนให้ตื่นค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับวันทำงานวันหยุดอย่าเหวี่ยงหลายชั่วโมงมากเกินไปนะครับลดการอดนอนต่อเนื่องเอาเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดมากในหลายคนถ้าเป็นตอนนอนหงายบ่อยลองนอนตะแคงนะครับลดคาเฟอีนช่วงเย็นหรือช่วงค่ำลดความเครียดก่อนนอนฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินเบาๆอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือนะครับหรือว่าพักจากหน้าจอก่อนเข้านอนถ้ามีกรนหนักสะดุ้ง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก

0: อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉัน

สดชื่นไปกับเสียงเพลงวันดีฉันดี

วันนี้ก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะโดยอาตมภาพตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตนนี้มาพบมาปะพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่ฮักที่นับถือของตุเจ้าทุกคนเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณนะที่มาปะกันเอาละต่อไปเรามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุอุปมาตาปิตุกุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์อุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

ภะคะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถะปุริสโภคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญัคคิตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญ

จนะสุทิเตอตุสัพพะทาเอกสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัญจกัสสะปังคิลานิทุกิเตติสวาปุจฉังเกสัตตะเตสัญเยเตจะตังอาปินันติตตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอุตุ

รนะทันเยวาปนาเปตวานะสัตรังสมบติตวาจาปตาธรรมะพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะอินาเตจาอภัตตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะ

สัพพะทาสักกัตตพุทธะรัตนังโอสัตถังพุทธมังวะรังอิตังเตวะมนุสสานังพุทธเตเชนะสุจินันนัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตธรรมะรัตนังโอสัตถังอุตมังวะรังปะริราหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตสังฆะรัตนังโอสัตถังอุตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆาเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณณสวิจโยตัมโวโลเกอนุตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวงกันหายเตวะเตปริวัจเจลจะตันเตอมนุสัยปะวะเกพยัคเณเกวิเศปุตเตอกัลละมะลเนนวาสัพพสัมมามะลนะมุตโตตะเปตวกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาเลกิตังจินติตังโพชังคะระนังวจนังกะรุงวะเรสังเตสันังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อัจฉริยยะโตอังโพชังคะปริตยันดนิมิตตังสักกตุนัตถิเมอธิอุณสวิจโยมนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาและกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายของตัวข้าพเจ้าและญาติโยมของืออันตรธานสัวหาย
มีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุ้งออกไปก็ขอมีชัยกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยอันตรายต่างๆอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยอุปติภัยและโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายเพื่ออยู่สุขกายสบายใจคิดอันหนึ่งอันใดสมปรารถนาจุยังจุปการอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่น้อยหนึ่งนับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงน้องตองมีตกเล็กน้อยบ้านใต้เหนือตกออกก็มีตกพ่องบตกหลาย24ชั่วโมงผ่านมานี้อาตมะและคุณยมก็โชคดีที่มีอายุผ่านไปและต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีตวาฉันเจ้าแล้วว่าตวานี้ไปมหาลัยน็อตครบ27ปีการสถาปนามหาลัยน็อตเชียงใหม่ไปเจริญพุทธมนต์และกล่าวสมโภชนียกถามาลัยน็อตนี่ญาติโยมเป็นสถานที่ศึกษาแต่ทางที่การก็ดีเจ้าของเพิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในงานองค์กรต่างๆเป็นอย่างดีอย่างในงานราชการจัดสวดพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรในวันพ่อวันแม่ในวันสำคัญต่างๆก็ไปจัดกันที่มหาลัยน็อตเชียงใหม่เมื่อมีวาระการประชุมคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาเอื้อแก่คณะสงฆ์จัดประชุมได้ถึง 2-3 ครั้งนอกนั้นได้ร่วมจิตร่วมใจสร้างกองบุญกองกุศลซื้อเครื่องมือการแพทย์ได้จัดตั้งเป็นทุนล้านกว่าบาท 2-3 ครั้งโดยกันวันที่18ที่จะถึงนี้คณะสงฆ์อำเภอดงหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆก็จะได้จัดกระทำบุญสัทธรรมวานร้อยวันอุทิศผลบุญกุศลไปหาดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปนับแต่งแหน่แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันได้ร้อยวันพอดีก็จะจัดกันที่มาลัยน็อตตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปมีพระสงฆ์สวดพุทธมนต์สดับประกอบแล้วก็แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันร่วมกับงานคณะพระธรรมทูตและอปต.นับว่ามหาลัยน็อตนั้นได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอนุเคราะห์แก่คณะสงฆ์แก่พี่น้องประชาชนทุกคนฉันเพนเรียบร้อยแล้วตะวันนี้ก็อยู่วัดจน4โมงกว่าเป็นงานข่าวดำที่เป็นอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนก็เป็นอันเสร็จพิธีกับมาวัดอาบน้ำอาบผ้าผมได้หวีแป้งได้ตา ก็พักผ่อนมาตราปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ขอใจต่อพ่อน้อยสง่าแม่วัดธิดากันดิยะที่ได้นำโภชนะอาหารปัจจัยทายทานมากระทำบุญเมื่อตะวันวานนี้ขอบุญกุศลส่วนหนึ่ง
ย้อนกลับเป็นของพ่อน้อยสง่าแม่วนิดาและลูกเต้าทุกท่านทุกคนอีกส่วนหนึ่งนั้นจึงไปรอดถึงจิตวิญญาณผู้ที่ล่วงลับดับขันไปด้วยจิมท่านทั้งหลายเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ของคนเนี่ยมันสับสนอลหม่านเพราะคนหาตัวเองประพบประปะถ้าอู้ถึงเรื่องดับเรื่องตายคือการดับมันบ่เหลืออย่างทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมแต่มีวิธีปฏิบัติอยู่สองอย่างสองประการคือตามปกติเมื่อมีความดับเหลือเองความอุศึกยึดถือว่าตัวกูของกูอันนี้ดับอีกอย่างหนึ่งว่ามีอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นมึงด่ากูกะมึงว่ากูกะมึงกับกูมันคนละจันมึงหูก่อนตัวทิฏฐิตัวมานะในตัวสำคัญเป็นเรื่องทำให้เกิดความยุ่งยากเป็นเรื่องต้องมาทำลายซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องแตกดับไปจริงๆนั้นญาติโยมขอเงื่อปล่อยทั้งหมดนึกว่าร่างกายเอานี้ยืมเปิ้นมาใจทรายคืนไปอ่ะชีวิตจิตใจดับเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีอย่างว่าแปดเปื้อนบ่มีเชื้ออันยังเหลืออยู่สำหรับการเกิดมีตัวเอาขึ้นมาอีกนี่ก็ตามปกติคนเฮามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นก็นึกว่าเป็นของเฮาทั้งที่มันสร้างมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเฮาเอามาจากไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่ในที่สุดเมื่อเฮาเอามาใช้เฮาก็ส่งคืนธรรมชาติไปส่วนดินก็คืนด้วยดินส่วนน้ำก็คืนด้วยน้ำส่วนไฟก็คืนด้วยไฟส่วนลมก็คืนด้วยลมมันจะต้องส่งคืนมันเวลาประเดี๋ยวนี้อาตมาภาพดื่มปั่นประใจได้เป็นเจ็ดแปดสิบปีก็เกือบได้เอาไปใจหลายเตื้อละยังเป็นหนี้เป็นอยู่น้ำเดี๋ยวนี้นะแต่สิ่งเหล่านี้เอาไปได้เก่งไปได้กลัวเพราะเอาปงเอาวางอย่าเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเกิดมากระดับตะวันขึ้นหนตะวันออกพัดเกี่ยวรอบก็เดียวก็ถึงหนตะวันตกแสงพระอาจันทร์แสงพระจันทร์ถ้าเป็นเดือนเป็งมันก็จ้าออกมาขึ้นหนตะวันออกมันก็ไปตกหนตะวันตกแต่จริงเป็นพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีมันไม่ใช่ว่าเป็นดังเฮาเข้าใจแต่ว่าโลกมันหมุนตัวรอบเฮาเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแต่การที่คนเฮานี้ร่างกายจะแตกดับเป็นธรรมชาติก็เมื่อถึงการเวลาของมันจะอายุเท่าใดก็ตามถ้าถึงการเวลามันก็ไปบางครั้งมันไปโดยอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุ
ทักกาละมรณังท่านทั้งหลายมันบรรณาตายแต่ตายเพราะบางคนนั้นตายแบบกระทันหันอุบัติเหตุพ้องฆ่าตัวตายพ้องดังเป็นข่าวข่าวอยู่เป็นประจำฉะนั้นศรัทธาสาธุชนจงยังตัวตนของตัวเองนี้ว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทต้องมีความตื่นอยู่ตลอดเวลาบรรลับบรรไลว่าประมาทชีวิตญาติโยมอย่าประมาทในชีวิตเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมานั้นเป็นของเราได้กำไรปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เขาสร้างแต่อนาคตเป็นสิ่งที่มาแน่นอนอันนี้ตุ๊น้องตองขอฝากไว้เอาละอันว่าเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาพรเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารขอเชิญร่วมงานเทศกาลคะเนศจตุรถี2569ณรานพระพิคะเนศอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง25กันยายน2569เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีมงคลพิธีบวงสวงโดยพราหมณ์และพิธาจารย์ทุกวันระหว่างเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทอดผ้าป่าถวายครูองค์พระพิคเนศแผ่เมตตาประจำทุกวันกิจกรรมตลอดทั้งวันเยี่ยมชมอุโบสถเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบูชาเทียนและเครื่องบวงสรวงสักการะขอพรองค์พระพิคเนศทันใจตลอดทั้งวันขอเชิญท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดศรีสุพรรณเลขที่บัญชี664573687 8ก็เป็นส่วนที่ท่านสามารถร่วมงานเทศกาลคะเนศจตุรถีประจำปี2569ณรานพระพิคเนศอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณระหว่าง13ถึง25กันยายน2569เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีเชิญท่านร่วมงานนี้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยสิริวิทยะมหาเถระองค์ประถมเจ้าวาดวัดศรีโสดาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชตมหาเถระองค์ประถมประธานคณะพระธรรมจาริกพระครูมงคลคุณาธรประจิตประวัตถโกพระครูสุตะกิจจานุกูลเสงี่ยมธีระปัญโยณวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569มีกำหนดการ8นาฬิกาทำวัดเช้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาณพระอุโบสถวัดศรีโสดา8นาฬิกา30นาทีนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคการจัดการศึกษาพระธรรมจาริกโดยโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โรงเรียนวัดวิเววนารามพระธรรมวชิรโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเวลา9นาฬิกากล่าวคำไหว้พระรับศีลแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูกตเวทิตากถา ในช่วงเช้า 9:30 น.พระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าบังสุกุลสดับประกอบพระธรรมวัชิรโกศลประธานกรรมการมูลนิธิวัตถีโสดามอบทุน106ทุนกล่าวถวายรายงานน้อมบูชาพระคุณพระธรรมจาริกทิตาจารย์พระธรรมจาริกพระภิกษุสามเณรสวดสังฆคุณ3จบมูลนิธิวัดศรีโสดาและฐานบดีเจ้าภาพถวายและมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนักเรียนนิสิตและนักศึกษาจำนวน106ทุนถวายผ้าป่าสามัคคีทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาชาวเขาพุทธศักราช2569พระธรรมวชิรโกศลผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกภูมิภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดศรีโสดากล่าวสัมโมทนียกถาถวายทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาบันทึกภาพผู้ได้รับทุน 11:00 น.ถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิกษุสามเณรในโครงการพระธรรมจาริก529รูปพระธรรมจาริก200รูปวัดศรีโสดา248รูปวัดวิเวกวนาราม81รูป 12:00 น.ศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเป็น7พิธีก็ขอเชิญท่านร่วมงานวันกตัญญูปีที่31ณศรีโสดาพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569ได้บุญได้ความดีได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในงานวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยและผู้มีพระคุณในสายงานพระธรรมจาริกได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า9:39 น.อาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปียงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 น.ได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัด วัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำลิดวิทยากรก็นำเรื่องราวต่างๆมาฝากโดยเฉพาะการศึกษาแนวทางปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทซึ่งเป็นตัวศาสนาในปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสายทัศาสตร์ศาสตร์ของความรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสายเดรัจฉานวิชาอัคคาถาอาคมลงเลขลงยันสิ่งที่ไปโดยขวางทางจากมรรคผลนิพพานก็มีอยู่มากมายฌานวิชาก็มีผู้กระทำกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีไม่ได้นับถือก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าฌานวิชาเป็นศาสตร์ที่ขวางทางจากการบรรลุธรรมนั้นมีอยู่มากมายทีเดียวเมื่อพี่น้องชาวพุทธหันไปทางสายโมสายไหว้พระพระธาตุพระเจดีย์ไปกราบนมัสการพระเถระสายปฏิบัติสายปริยัติต่างๆที่ทั้งมีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์รวมไปถึงคารวาสที่เป็นผู้ปฏิบัติดีหรือเป็นผู้ที่มีเรื่องของคาถาอาคมไสยศาสตร์ต่างๆก็แฝงมาในทุกรูปแบบในโลกปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศช่วงนี้ได้นำเสนอให้เราได้เห็นคุณค่าของสติสตินั้นเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาใดๆจะมีอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าการมีสติยับยั้งชั่งใจจะทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีก็มีเหตุทำให้ผิดศีลทั้ง5ฆ่าตัดรักทรัพย์เสพความที่ผิดกล่าวคำเท็จดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาเพราะผิดศีล5นี่เป็นเรื่องที่คารวะผู้ครองเรือนควรงดเว้นในศาสนาพุทธแต่ศาสนาอื่นๆแม้จะมีคำสอนมีศาสนาจารย์สอนไว้ในแต่ละศาสนาก็ยังมุ่งเน้นโลกใบนี้จะได้ไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันไม่ขโมยกันไม่ฉ้อโกงกันไม่คอร์รัปชันไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำโกหกมดเท็ดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หรือยาเสพติดก็ตามก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็ในคราวครั้งที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับผู้ที่มีสติมีปัญญาได้กล่าวมาถึงว่าผู้มีบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และก็โลกหน้าแต่วันนี้จะชวนท่านไปคิดพิจารณาหรือในส่วนที่ผู้ที่เคยเป็นโยคีบุคคลได้ปฏิบัติพระกรรมฐานมาแล้วทั้งหญิงทั้งชายหรือเคยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานอนกรรมฐานนั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าการฝึกจิตนั้นไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งจะอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติได้แม้อิริยาบถย่อยไม่ว่าจะเป็นกระพริบตาอ้าปากเลี้ยว ซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังนุ่งห่มเสื้อผ้าหรือนุ่งสบงทรงจีวรสำหรับพระคุณเจ้าก็ตามเหล่านี้ล้วนอยู่ในฐานของการมีสติอย่างเรียกว่าใน24ชั่วโมงในรอบอิริยาบถใหญ่บทย่อยก็ตามดังนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีแล้วก็ต้องมีสติมีปัญญาเป็นพื้นฐานแต่โลกยุคใหม่นะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโลกยุคโซเชียลมีเดียยุค AI หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือโมบายหรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรือแท็บเล็ตหรือในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็มีเสียงมีภาพทันสมัยอาจจะถูกหลอกลวงในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเพราะขาดสติเกิดความโลภอยากได้เกิดความโกรธลุเกียดชังความหลงก็เป็นความมัวเมาในสิ่งที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกมือถือดังนั้นตัวเจนมีเดียทุกวันนี้ก็ไว้ใจทางอย่าวางใจในโซเชียลมีเดียทั้งหลายลูกหลานเราหลงระเริงก็รวมไปถึงผู้มีอายุผู้สูงวัยก็โดนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหมดเงินเป็นหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลายๆล้านก็หมดมาแล้วรวมไปถึงพระคุณเจ้าบางวัดบางแห่งก็โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเช่นเดียวกันวันนี้เรามาแบ่งปันความคิดดีๆว่าผู้ปฏิบัติอย่าไปมองว่าหรืออย่าไปพูดว่าไม่ได้อะไรการก้าวไปก้าวหนึ่งจะเท้าซ้ายก้าวไปเท้าขวาก้าวไปมีสติไปก้าวหนึ่งก็เรียกว่าได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วอย่าไปพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรไม่ได้นิมิตอะไรไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นตัวเลขในช่วงลอตเตอรี่จะออกรางวัลอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่จุดมุ่งหมายอย่าไปพูดหลังจากเราปฏิบัติธรรมแล้วเราทำไม่เอานี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในหัวใจของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ชายหญิงจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกวันนี้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็ต้องหวังผลที่เป็นเรื่องได้รับเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายได้เมื่อมีเสียก็ต้องได้มีได้ก็ต้องเสียอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างแต่ในสิ่งที่เรามาทำความรู้จักควบคุมอารมณ์จักรวาลนี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือตัวเราเองนี่แหละครับยาวหัวจดเท้าประมาณ1วากว้างประมาณ1ศอกหนาประมาณ1คืบก็คือสรีระของเพศชายเพศหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลเราศึกษาโลกจักรวาลคือตัวเราก็สามารถศึกษาจักรวาลภายนอกได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนเพราะไม่ได้หนีไปไหนบางคนก็สนทนากันไปสนทนากันมาว่าทำดีได้อะไรคนที่อยู่ในส่วนของเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องก็บอกว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้อะไรคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าทำชั่วก็ต้องได้ชั่วคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิสนทนากันต่อไปว่าทำบุญได้อะไรก็ตอบว่าได้บุญเป็นชื่อของความสุขสนทนากันต่อไปว่าทำบาปได้อะไรก็ได้บาปคือความมืดความดำความอวิชชาที่ไม่รู้บางคนพิมพ์หนังสือธรรมะบอกว่าได้อะไรก็ได้หนังสือได้ธรรมะบางคนบอกว่าเช้ามาก็ออกไปทำงานสายมาก็ออกไปทำงานเที่ยงสายบ่ายเย็นค่ำกลางคืนออกไปทำงานถามว่าไปทำงานแล้วได้อะไรก็ได้งานได้เงินได้สิ่งตอบแทนจนสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็บอกว่าทำกรรมฐานแล้วได้อะไรก็ได้กรรมฐานคือสมถะและกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่สนทนาธรรมกันได้เคยประผ่านการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรก็ได้การปฏิบัติมีผลสมถะก็ทำให้ฌานสมาบัติเกิดวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติทั้งสองอย่างเป็นอย่างนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการเด่นอยู่ในตัวแล้วว่าคนเราทำอะไรก็ได้อันนั้นส่วนจะได้เงินได้ทองได้รถได้เรือนได้ที่อยู่อาศัยได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆจิปาถะมากมายก็เป็นเรื่องภายหลังถ้ามีใครมาพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองหรือเปล่าสอแสดงว่าตัวเป็นคนขี้เกียจไม่ตั้งใจจริงไม่ปฏิบัติจริงอย่างนั้นหรือไม่มัวแต่นอนส่วนคนอื่นที่เขาตั้งใจปฏิบัติจริงทำจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติมากที่สุดเช่นคำว่าภาวนานี่ก็มีความหมายแล้วสำหรับผู้เป็นพระโยคีบุคคลที่ปฏิบัติทำกรรมฐานทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาทำกันอย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจก็คือเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราจะเข้าใจเมื่อเราเดินจงกรมเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเรานอนกำหนดจิตเวลาเรารับประทานอาหารทุกคำข้าวทุกคำกลืนเรากำหนดมีสติเขาปฏิบัติกันอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่เคยทราบมาถ้าเราไม่เคยปฏิบัติตั้งสติกำหนดรู้ทำให้เกิดความเข้าใจการลงมือปฏิบัติก็เหมือนการที่เราได้ชิมกับข้าวอาหารหวานคาวรู้รสของกับข้าวอาหารหวานคาวนั้นเป็นอย่างไรเราก็สามารถรู้ได้เช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ย่อมจะเข้าใจจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานที่กำหนดว่าในระยะหนึ่งว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่นก็เป็นสายที่ภาวนาที่มีคำว่าหนอหนอหรือว่าพุทโธพุทโธก็ในสายที่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็สายสัมมาอรหังสายนมะพะทะก็เป็นเรื่องของสายนมะพะทะสายรู้รูปรู้นามก็เป็นสายรู้รูปรู้นามเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็ในเรื่องที่เราเข้าใจในการเดินซ้ายย่างขวาย่างของคนและสัตว์นั้นรวมไปถึงจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะนั่งจะนอนเราก็สามารถกำหนดได้ในอิริยาบถใหญ่บทย่อยที่กล่าวแล้วแม้จะสอนผู้อื่นให้ทำตามก็ได้เช่นนี้ชื่อว่าเราได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วการเข้ามาปฏิบัติธรรมบางคนว่าเราก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนของตนดูตัวอย่างเช่นขณะเราเดินจงกรมใจอยู่ที่เท้าขวาหรือเท้าซ้ายหรือในขณะที่เรานั่งใจก็อยู่ที่อารมณ์ของลมเข้าท้องพองลมออกท้องยุบหรือกำหนดที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกก็จะรู้จักรูปรู้จักนามขณะนั้นกายกรรม3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เสพกามผิดวจีกรรม4ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่เผลอนั่นเองที่เรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือเป็นการเจริญศีลสมาธิปัญญารู้รูปรู้นามความจริงเมื่อเข้าไปรู้รูปรู้นามก็จะเห็นสภาวธรรมที่เป็นพระไตรลักษณ์เห็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าไม่เผลอนั่นแหละเป็นสมาธิรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเห็นพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาตลอดจนเมื่อวิปัสสนาญาณตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1จนผ่านญาณ16ครั้งแรกก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นวิปัสสนาญาณปัญญาข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่อริยะเมื่อเข้าสู่โคตรของอริยะก็เจริญโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคจนได้หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสเรียกว่า อาศัยฐานจากศีลสมาธิปัญญาบางคนเดินจงกรมก็ได้บรรลุธรรมบางคนนั่งสมาธิก็ได้บรรลุธรรมอย่างพระอานนท์ท่านอยู่ในกิริยาบทระหว่างนั่งกับนอนคือกำลังเอนกายลงระหว่างนั่งกับนอนท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์จนได้เข้าร่วมสังคายนาครั้งที่หนึ่งของโลกในการสังคายนาพระธรรมพระวินัยนี่แหละอุปนิสัยที่เกิดขึ้นก็อาศัยนิสัยอุปนิสัยจากชาติก่อนๆแม้บางครั้งถ้าเราไปศึกษาในเรื่องของพระอภิธรรมว่ามีสัตว์เดรัจฉานเช่นค้างคาว500ตัวฟังพระสวดพระอภิธรรมในถ้ำหรือแม่ไก่ฟังพระสอนวิปัสสนากรรมฐานนกเขาถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าสุนัขถวายความจงรักภักดีต่อพระประเจกพุทธเจ้าเห่านำทางในขณะที่พระประเจกพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ยังได้นิสัยอุปนิสัยตายแล้วก็ไปสู่สุคติโบราณท่านจึงกล่าวสอนพวกเราไว้ว่าถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปลอกปีกท่านผู้นั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่บรรดาบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยญาติพี่น้องหรือสหายธรรมทั้งหลายที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามผ่านการปฏิบัติมาแล้วย่อมเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงส่วนผู้ที่ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างเดียวก็เรียกว่าหัวโตขารีบมีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดไม่ปลอดภัยจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็คือขาดสติขาดปัญญาก็เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันในบรรดากลุ่มชนทั้งหลายว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงพระรัตนตรัยจะไม่เล่นการพนันที่เป็นปากทางแห่งอบายมุขหรือเป็นเหตุแห่งความชิบหายบรรดาปากทางแห่งความเสื่อม6อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี6อย่างเช่น1ดื่มน้ำเมา2เที่ยวกลางคืน3ดูการละเล่น4เล่นการพนัน5คบคนชั่วเป็นมิตร6เกียจคร้านในการทำการงานเมื่อผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติธรรมทราบแล้วว่าการพนันเป็นอบายมุขประเภทหนึ่งนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตัวเองแก่หมู่คณะแก่พระศาสนานำมาซึ่งภัยเวรนำมาแต่ความประมาทขาดสติปัญญาฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรเล่นการพนันจนชั้นที่สุดเรื่องของยาเสพติดไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากเป่ายานัดถ้างดได้ยิ่งเป็นการดีก็บรรดาอ้อนวอนเชิญชวนท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในห้วงแห่งจิตใจของเราอย่างลึกมากก็อุตส่าห์พยายามจะขับไล่ออกให้หมดเพียงหญ้าปากข้อแค่ริมฝีปากแค่มือเท่านั้นจะละไม่ได้หรือเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งที่เป็นอบายมุขกิเลสหยาบๆอย่างละไม่ได้จะไปละกิเลสละเอียดละเอียดได้อย่างไรก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วก็น่าสังเวชเสียจริงก็ฝากสำหรับผู้ที่ยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่จะเป็นชายเป็นหญิงเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามเพื่อดูแล้วก็เตือนสติตัวท่านเองมิได้ไปเตือนใครเตือนตัวเองเท่านั้นคนโบราณจึงสอนว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังเหล่านี้ก็มีความหมายจริงหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็จะสงบกายสงบวาจาและสงบจิตใจอยู่แล้ว พระวิปัสสนาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเตือนสติผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายปฏิบัติกรรมฐานว่าอย่าติเตียนผู้อื่นอย่าติเตียนสำนักอื่นการติเตียนผู้อื่นติเตียนสำนักอื่นว่าถูกว่าผิดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นการทำลายเกียรติของตัวเองเป็นการด่าตัวเองเป็นการดูถูกดูหมิ่นตัวเองการติเตียนผู้อื่นหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่อื่นผู้ปฏิบัติธรรมต้องสำรวจตัวเองคือสติที่ควบคุมการเกิดดับของอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในอิริยาบถทั้ง4ก็ไม่ควรปล่อยใจไปทางที่ไม่ถูกต้องที่ขาดสติสนใจตั้งสติให้ดีอย่าไปสนใจเรื่องของผู้อื่นอย่าไปคิดแทนผู้อื่นว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดอย่าไปตัดสินเพราะทุกๆสำนักวิปัสสนากรรมฐานก็ล้วนมีผู้มีบุญบารมีเป็นพระวิปัสสนาจารย์เป็นพ่อ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
5: ทำดี
6: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
6: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เสมอกันนั้นเป็นทุกข
6: ์การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เสมอกันนั้นเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เสมอกันนั้นเป็นทุกข์

0: ลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต Mass FM ร่มธรรมร่มใจและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

เอกัสมิงสมเยนาโทโมกขลานัญจกัสสปังคีลาเนทุคิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยี

0: ธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถือตัวมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะมัดไว้ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิคือความเห็นผิดย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรานี้ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เมื่อกี้พวกเราประนมมือแล้วพวกเราก็ตั้งเจตนาไปว่าพวกเราจะคิดออกจากกามจะออกจริงหรือเปล่าเนี่ยออกไหมไม่ออกออกเตอะออกเตอะเพราะอะไรกามมันมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากนะคะถ้าพวกเราไม่ออกพวกเราจะทุกข์หนักพอทุกข์ขึ้นมาอย่ามาบ่นไม่ได้เพราะว่าพวกเราจมอยู่ในกามมันก็ต้องทุกข์กับกามพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องกามไว้อย่างนี้ว่าเหมือนหนองขี้โคลนพวกเรานึกภาพออกไหมหนองขี้เปอะหนองขี้เปอะหนองขี้โคลนนะฮะลึกประมาณโคนขาเนี่ยนะคะขวางเราอยู่ตรงนั้นเขาก็ถามเราว่าเราจะลงลุยข้ามหนองนี่ไปฝั่งโน้นหรือเราจะข้ามสะพานไปดีเอาตอบอาจารย์หน่อยข้ามสะพานใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นก็มาบวชกันหมด พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริมรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนสะพานข้ามกามไปเลยเพราะคนที่ปฏิบัติตามมรรค8เขาคิดออกจากกามเขาจะเดินขึ้นบนสะพานวิวๆสบายแบบเบาเนื้อเบาตัวเดินริ้วๆๆเดี๋ยวก็ข้ามฝั่งได้ละแต่บางคนไม่เอาจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่ฉันไม่ขึ้นสะพานฉันจะลงลุยขี้โคลนโอ้โหพอเดินจู๊บมันนี่จมสองข้างเลยยกขาขวาขึ้นมาขาขวาเป็นอิสระขาซ้ายติดอีกละเหยียบขาขวาลงไป1ก้าวดึงขาซ้ายขึ้นมาขาซ้ายเป็นอิสระขาขวาติดอีกละเพราะนั้นเราจะข้ามไปหาฝั่งพระนิพพานเนี่ยหลายคนก็บอกว่าข้าพเจ้าจะข้ามไปคนเดียวดูมันเหงาๆข้าพเจ้าขอแต่งงานก่อนนะเราจะร่วมสร้างบารมีด้วยกันแล้วเราก็จะไปด้วยกันเอาเองลงขี้โคลนไปนะเองก็เดินช้าไปแต่ถ้าใครที่ว่าไปลิ้วๆไปเดี่ยวไปเลยเนี่ยก็ปฏิบัติตามอริมรรคมีองค์8ข้ามสะพานไปเลยนะคะเห็นภาพไหมเห็นภาพนะแล้วพวกเราจะข้ามสะพานหรือจะลงข้ามหนองหรือว่าตอนนี้อยู่กลางหนองอยู่โอ้มันลงไปแล้วเหรอมันแต่งไปเห็นแล้วมันมีลูกไป3คนละก็ดุกดิกดุกดิกอยู่แถวนั้นนะก็ลำบากหน่อยขอบอกหน่อยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยมีประโยชน์ตั้ง5อย่างโรคน้อยนะคะเขาเรียกว่าความป่วยไข้เนี่ยน้อยความลำบากกายน้อยนะกระปรี้กระเปร่าเบากายเบาใจอยู่เป็นสุขแล้วก็มีพลังอันนี้คือประโยชน์ของการทานข้าวมื้อเดียวเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ดีเนี่ยเขาจะเริ่มลดจาก3มื้อเนี่ยเหลือ2มื้อพวกเราไปช่วยกันลดนะเคยกินข้าว3มื้อเนี่ยให้ลดเหลือ2มื้อเวลาที่เหลือเอาไปทำอะไรดีอาจารย์เอาไปไหว้พระสวดมนต์นะเอาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเอาไปอ่านหนังสือธรรม

0: หรือเอาไปช่วยเพื่อนบ้านเอาไปทำกุศลอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาสักหนึ่งมื้อนะลดเหลือสองมื้อนะถ้าทำได้นะสุขภาพก็จะดีขึ้นและยิ่งอาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินเลยเพราะว่ามื้อเย็นเราจะไปนอนอยู่ละไม่ต้องทานมันเลยเนี่ยดีที่สุดแล้วพวกเราไม่ต้องมาคร่ำครวญนะว่าโอ้ยไม่กินมื้อเย็นแล้วมันจะเป็นโรคกระเพาะไม่ต้องเลยไม่ต้องอาจารย์เนี่ยทานสามมื้อสมัยเป็นชาวบ้านนะสมัยเป็นชาวบ้านทานสามมื้อทานตามหมอบอกเป๊ะเลยอาหารนิ่มๆอ่อนๆ นะฮะไข่ลวกโอวัลตินขนมปังเนี่ยทานเหมือนหมอบอกหมดเลยนะแต่ก็เป็นโรคกระเพาะสมัยเป็นนักเรียนมัธยมนะฮะนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเป็นโรคกระเพาะถ่ายเป็นเลือดเลยนะฮะสาเหตุเพราะอะไรเพราะกินแหลกกินลานน่ะนึกออกมั้ยกินแหลกกินลานน่ะเป็นคนชอบกินมากเลยเป็นชาวบ้านนะเป็นนักเรียนน่ะเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังไปเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดทั้งปีแต่พอมาถือศีลมารักษาศีลมาทานอาหารมังสวิรัติมาฉันข้าวมื้อเดียวกลายเป็นว่าหายหมดเลยโรคกระเพาะก็หายโรคหวัดก็หายเมื่อก่อนนี่หวัดทั้งปีอ่ะคือหมอเห็นหน้าเดินเข้ามานี่เขียนเลยหมอเห็นว่ามาแล้วหวัดทั้งปีคือมันมีแต่วาดเป็นแต่วาดเนี่ยไปเบิกยามากินอยู่เรื่อยหลังๆนี่ไม่ทานยาเลยเนาะไม่ต้องทานยานะอาจจะทานบ้างฟ้าทรายโจรนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ชีวิตดีขึ้นมากนะคะโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงไปมากมีความสุขมากกระปรี้กระเปร่าเบากายเบาใจมากมีพลังด้วยนะทำงานได้มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำสอนพระเจ้านี่อัศจรรย์ที่สุดพวกเราให้เลือกเอาอ่ะ3มื้อ2มื้อ1มื้อเอาไหนดีเออสาธุไอคนที่ไม่พูดนี่คือมันยังคิดอยู่นะผู้จะเอา3มื้ออย่างเขาลดลงเถอะลดลงบ้างนะสักมือหนึ่งแล้วก็จะเบาไปเลยเงินทองก็จะเหลือเก็บด้วยคนที่เป็นโรคอ้วนก็จะได้หายจากโรคอ้วนโรคสารพัดโรคก็จะดีขึ้นเอาท่องคาถาท่องคาถากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วเอาท่องเลย
1: กินน้อยตายยากกินมากตายเร็ว
0: เออจำได้ไหมไหนว่าอีกทีสิ
1: กินน้อยตายกินมากตายเร็ว
0: เอาเดี๋ยวกลับมาก่อนยังไม่จบเรื่องความรักยังไม่จบเอาฟังนะสุขในกามเนี่ยมันสุขน้อยทุกข์มากเนาะก็ขอให้พวกเราชัดเจนนะคะพอเราพวกเราชัดเจนแล้วต่อไปพวกเราอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปหมกมุ่นในเรื่องสุขจากการกินสุขจากการนอนสุขจากการแต่งตัวเนี่ยอย่าหมกมุ่นนะให้ถือว่าเป็นเรื่องสุขกระจอกสุขเล็กๆกูอย่าไปหมกมุ่นกับมันแต่ให้หันมาหาความสุขจากการให้ทานสุขจากการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขจากการมีศีลอย่างเนี้ยนะสุขจากการฟังธรรมสุขจากการได้ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยดีไหมดีไหมพวกเราว่าดีไหมเออเอาแล้วกลับมาเรื่องความรักความรักประเภทที่หาความสุขในกามเนี่ยก็จะต้องสุขน้อยทุกข์มากเป็นปกติจริงไม่จริงนี่คือธรรมชาติของมันนะฮะถ้าเรามีความสุขจากการที่เสพกามความรักแบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามาจากการเสพสุขในกามความรักแบบนั้นจะเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาว่าตามอาจารย์นะความรักแบบไหนก็ตาม
1: ความรักแบบไหนก็ตาม
0: ถ้าหาความสุขจากกาม
1: ถ้าหาความสุขจากกาม
0: ก็จะมีสุขน้อยทุกมาก
1: ก็จะมีสุขน้อยทุกมาก
0: เข้าใจไหมฟังตั้งใจฟังนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งด้วยการที่เขารักผู้หญิงคนนี้ที่ผู้หญิงคนนี้มีศรัทธาเหมือนเขาคือเขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยผู้หญิงคนนี้ก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาตั้งใจรักษาศีล5ผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งใจรักษาศีล5นะคะเขาเป็นคนชอบให้ทานชอบเสียสละชอบช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็ชอบเสียสละช่วยเหลือเขาเป็นคนมีปัญญารู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้วิธีดับทุกข์ผู้หญิงคนนี้ก็มีปัญญานะ2คนนี้มันเกิดเสมอกันอะนะฮะศรัทธาก็เสมอกันศีลก็เสมอกันการเสียสละก็เสมอกันปัญญาก็เสมอกันเลยไปช่วยกันทำงานให้กับสังคมก็เลยรักกันเข้าใจมั้ยรักกัน เห็นอกเห็นใจกันช่วยกันและกันให้พ้นทุกข์ก็เลยแต่งงานกันพอแต่งงานกันเนี่ยต่างคนก็ยังต่างก็ทำความดีอยู่ยังไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเป็นปกติแล้วก็มาคุยกันสองคนนี้มาคุยกันว่าพี่การแต่งงานนี่มันไม่ใช่เรื่องสุขนะพี่น้องมันเป็นเรื่องทุกข์แต่บอกตรงๆว่าที่น้องแต่งงานกับพี่เนี่ยน้องหวังฝากผีแอนฝากไข้นะฝากผีก็คือหมายความว่าถ้าน้องตายเนี่ยพี่ช่วยเผาผีให้น้องหน่อยฝากไข้ก็หมายความว่าถ้าน้องป่วยเนี่ยขอพี่ช่วยดูแลหน่อยพี่จะรับฝากผีฝากไข้ไหมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่ยินดีรับนะในขณะเดียวกันพี่ก็ฝากผีฝากไข้กับน้องด้วยนะตกลงแล้วเรารับฝากซึ่งกันและกันเอแต่เราสองคนนี่มันต้องแก่ต้องตายเนาะพี่เนาะใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องมีลูกอันนี้ก็คือเราจะฝากผีแอนฝากไข้กับลูกใช่ไหมน้องเออถูกต้องเออตกลงงั้นเราก็จะผลิตลูกขึ้นมาเพื่อที่จะฝากผีฝากไข้ให้กับลูกต่อไปเอพี่ทำไมเราไม่ไปบวชให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวเนาะผู้ชายก็บอกก็พี่บอกตรงๆพี่ก็มีกิเลสกามอยู่บ้างพี่ก็หลงรักน้องที่น้องสวยนะไอ้ความดีก็ทำไปแต่ก็มีกิเลสรักน้องอยู่ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบเหมือนกันเลยพี่น้องก็อยากบวชเหมือนกันแต่น้องก็ลงว่าพี่รอเนี่ยนะก็เลยมาแต่งงานแต่พอแต่งเสร็จถึงได้รู้ว่าพี่ก็ไม่ได้รออะไรเท่าไหร่เลยปากก็เหม็นกรนก็ดังแล้วคนเราก็เหมือนกันหมดเวลาพี่ผายลมออกมาก็เหม็นมากเลยถ้าน้องรู้อย่างนี้น้องก็ไม่แต่งหรอกเนาะผู้ชายก็บอกก็เหมือนกันถ้าพี่รู้ว่าน้องก็เหมือนพี่พี่ก็เหมือนน้องเนี่ยพี่ก็ไม่แต่งหรอกแต่ไหนๆมันแต่งแล้วเราก็อ่ะน้องก็ตั้งท้องแล้วด้วยเราก็อยู่กันไปก็แล้วกันสองคนผัวเมียนี้ก็เลยจับมือกันนะฮะว่าเราจะรักษาศีลห้าก็เลยไว้ใจเรื่องเจ้าชู้เจ้าเชอไม่มีไว้ใจเรื่องดื่มล่งดื่มเหล้าไม่มีนะฮะเรื่องโกหกไม่มีซื่อตรงต่อกันสองคนนี้ก็เป็นคู่ผัวเมียที่สงบสุขนะคะก็อยู่กันไปไม่ค่อยทะเลาะวิวาทกันเพราะไม่หึงไม่หวงไม่ทะเลาะอะไรกันก็เป็นคู่รักที่ยอมรับว่าเราบวชไม่ได้ก็ไปอุปถากอุปถัมภ์บำรุงนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอันนี้เรียกว่าสองคนผัวเมียนี้เขารู้เรื่องกามเขามีความรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมดีเขาก็เลยประคับประคองชีวิตคู่เนี่ยให้พอเป็นพอไปพออยู่ไปได้พักหนึ่งผู้หญิงก็ป่วยนะเป็นโรคมะเร็งในมดลูกก็ไปรักษาตัวแล้วหายกลับมาผู้หญิงก็เลยมาขออนุญาตสามีว่าพี่น้องขอถือศีล8เพราะน้องดูแล้วว่าเนี่ยถือศีล5เนี่ยมันบุญน้อยจริงๆผู้ชายก็บอกดีแล้วน้องน้องถือศีล8พี่ก็จะถือศีล8สองคนนี้ก็เลยแยกห้องนอนกันแล้วก็ถือศีล8ด้วยกันผู้หญิงก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็อยู่เป็นผัวเป็นเมียก็จริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกันนะพากันไปวัดนะฮะทุกวันพระวันโกนก็ไปรักษาศีล8แบบไม่ใช่ศีล8ถืออุโบสถเลยวันธรรมดากิน2มื้อพอถึงวันพระวันโกนมื้อเดียวเลยถืออุโบสถศีลเลยตามรอยพระอรหันต์ต่อมาในพรรษาเนี่ยผัวเมียคู่นี้ก็ถือศีลอุโบสถตลอดพรรษาเลย4เดือนเลยนะต่อมาก็แก่ลงเรื่อยๆก็ฝ่ายสามีก็ขออนุญาตไปบวชภรรยาก็อนุญาตให้ไปต่อมาภรรยาก็ไปบวชชีอีกอย่างเงี้ยชีวิตทั้งคู่นี่เจริญขึ้นมาโดยลำดับแล้วที่สุดก็ได้บวชได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะคะนี่เรียกว่ามีคู่สมรสนะรสรสะรอซ้อนรอเรือสอเสือเนี่ยรสะเนี่ยแปลว่าหน้าที่หรือแปลว่ากิจการงานสมรสหมายถึงเป็นคนที่มีกิจการงานหน้าที่เสมอกันคู่ผัวเมียที่จะไม่เลิกกันนะคู่ผัวเมียที่จะอยู่กันยั่งยืนถาวรคือต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีการเสียสละเสมอกันมีปัญญาเสมอกันนะจึงจะไม่แตกกันอย่างนี้แต่ผัวเมียอีกคู่หนึ่งเนี่ยแต่งงานกันเพราะเธอสวยจังเลยคุณหล่อจังเลยเนี่ยพอแต่งงานเสร็จก็ไปฮันนี่มูนไปโอ้กินเที่ยวกันอีกไม่นานก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าศีลไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันเสียสละไม่เสมอกันเนี่ยชีวิตคู่ก็แตกราวนะคะหรืออยู่ไปก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเสพสุขในกามเนี่ยเราจะต้องตั้งมั่นในการไม่ประพฤติผิดในกาม นะคะคือต้องไม่มีกาเมสุมิจฉาจารนะคะเราถึงจะพอเป็นพอไปเนาะเอาละขอบอกอย่างนี้ว่าความรักที่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเขาเรียกว่าความรักที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกามเนี่ยยังไงยังไงมันก็สุขน้อยทุกมากมีเรื่องมีราวมีความวุ่นวายเช่นคุณยายเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วก็เกิดติดใจในกามคือติดใจในความนุ่มนิ่มของหลานเนี่ยไม่ชอบอุ้มหลานอุ้ยผิวมันนุ่มแล้วก็อุ้มเนี่ยพออุ้มเสร็จก็เริ่มเป็นโรคไอเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบเดี๋ยวนี้โรคนี้เยอะเลยฮะไปหาหมอเนี่ยปวดแขนหมอก็บอกกล้ามเนื้ออักเสบรักษาหายเสร็จคุณป้าอย่าเพิ่งไปอุ้มหลานเนอะมันน่าฮักอ่ะเนอะไหมเว้ยก็มาอุ้มไอ้ละอะไรเนี่ยนะทุกอันนี้เพราะเสพกามเข้าใจหรือยังคือชอบความนุ่มนิ่มความอ้วนปุกลุกของหลานนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ารักกันด้วยกามแม้จะเป็นการรักระหว่างยายกับหลานก็เป็นเรื่องของกามก็เป็นทุกข์อีกคู่หนึ่งยายก็รักหลานมากหลานหน้าตาน่ารักทำผมสองแกะหน้าตาน่ารักมากเลยยายก็หลงรักหอมหอมกอดกอดหลานเนี่ยวันหนึ่งคุณแม่ก็เอาพลากไปเขาจะไปอยู่เมืองนอกคุณยายร้องไห้ไม่ให้เอาไปแม่เขาไม่ยอมแม่เขาก็เอาไปคุณยายซึมเศร้าเป็นทุกข์แม้จะเป็นระหว่างยายกับหลานถ้าเป็นเรื่องของกามคือเป็นเรื่องของความน่ารักรูปสวยเสียงเพราะเนี่ยก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เข้าใจหรือยังอีกคู่หนึ่งก็ยายกับหลานเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นคุณย่าผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายเอามาฝากกับคุณย่าไว้แล้วพ่อแม่ก็เอาสตังโปะไว้ให้คุณย่าเยอะเลยเลี้ยงดูเต็มที่ไอ้หลานคนนี้ชอบกินไข่พะโล้กินเล่นๆเนี่ยนะต้มพะโล้ต้องต้มชนิดไอ้ไข่ขาวมันเป็นสีดำไปเลยนะไข่ขาวมันเปลี่ยนสีเลยเนี่ยคุณยายนี่ได้เงินเยอะก็เลยไปซื้อไข่มาเป็นแผงเลยแล้วก็ต้มเป็นหม้อใหญ่ๆเลยต้มแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะหลานมันก็วิ่งเล่นมาถึงก็เอามืองมลงไปแล้วคว้ามันแล้วก็วิ่งไปกินไปเล่นไปเนี่ยเด็กคนนี้อายุ13ขวบเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันนะตายไปเรียบร้อยแล้วลำปางนี่แหละเด็กคนนี้อายุ13ปีตายไปเพราะฉะนั้นความรักระหว่างย่ากับหลานเนี่ยเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามจนตายเลยเห็นไหมทุกจนหลานตายไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะรักใครก็แล้วแต่จะรักเพื่อนจะรักแฟนจะรักพ่อรักแม่รักอะไรถ้าเรารักแบบเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เรื่องกามให้ความสุขแต่ในกามเนี่ยระวังให้ดีสุขน้อยทุกมากเข้าใจไหมเรารักพ่อรักแม่เราก็ซื้อแต่ของอร่อยอร่อยหวานหวานมันให้เขากินบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ตายล่ะรักแบบนี้ทุกจนตายไปเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นเรารักใครเราต้องรักอย่างมีปัญญาเนาะรักแบบมีปัญญาเอาละอาจารย์จะให้พวกเราเลือกคู่ครองนะพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนาะเลือกแฟนเนอะให้เลือกสามีนะสามีขี้เหนียวกับสามีให้ทานจะเอาคนไหนสามีให้ทานแต่ผิดศีลกับสามีที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเอาคนไหนให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยสามีคนที่ให้ทานและรักษาศีลเนี่ยแต่เป็นคนที่ไม่สงบเป็นคนฟุ้งซ่านพูดมากขี้อวดตัวว่าตัวเองมีศีลเคร่งไงนะกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่มีทั้งการให้ทานทั้งรักษาศีลและเป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่านเราจะเอาคนไหนเป็นสามีทานศีลสงบไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมสามีคนนี้ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลแล้วก็สงบอย่างกระกบคืออยู่ที่ไหนก็นั่งสมาธิอย่างกระกบนึกออกไหมสงบเวลาเราทำงานแงกๆมันนั่งสมาธิละพอเราทำเสร็จมันก็คลายสมาธิพอเราเข้าครัวทำกับข้าวลงเล้งลกเล้งมันเข้าสมาธิละพอเราทำกับข้าวเสร็จมันคลายสมาธิละกับผู้ชายอีกคนหนึ่งมีทานมีศีลมีสมาธิแต่เป็นสมาธิเพื่อปัญญาเป็นคนที่จิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านแต่มีปัญญาเฉียบแหลมเราจะเอาคนที่มีทานศีลสมาธิสงบอย่างกระกบนั้นหรือว่าเราจะเอาคนที่มีทานศีลสมาธิปัญญา เราจะเอาสามีคนนี้ใช่ไหมแล้วมันมีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเออต่อไปเขียนไว้หน้าบ้านเนี่ยต้องการสามีผู้มีทานศีลสมาธิวงเล็บไม่เป็นสมาธิอย่างกบนะแล้วก็มีปัญญาด้วยมีปัญญารู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้วิธีดับทุกข์เราต้องการสามีอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันหาไม่ค่อยมีใช่ไหมเอางั้นถามผู้ชายผู้ชายมีนี้ผู้ชายมีผู้หญิงอย่างนั้นไหมผู้อำนวยการเจอไหมเจอผู้หญิงที่มีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยเจอไหมไม่เจอเลยถึงเจอเขาก็ไม่เอาเราใช่ไหมเอาละตั้งใจฟังพวกเราเคยเจอไหมที่บางคนเนี่ยมีปัญญาเป็นบางครั้งไม่มีปัญญาเป็นบางครั้งมีไหมคะมีเป็นธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเป็นบางครั้งไม่มีปัญญาเป็นบางครั้งหลุดพ้นเป็นบางครั้งบางทีก็เป็นทาสความโกรธอยู่กับอีกคนนึงผู้ชายอีกคนนึงไม่โลภเลยไม่โกรธเลยไม่หลงเลยเนี่ยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยบรรลุอรหันต์เลยเนี่ยคนไหนดีที่สุดพระอรหันต์ดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วพระอรหันต์จะแต่งงานกับใครอยู่ไหมไม่เอาแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคนที่ดีที่สุดในโลกนี้คือพระอรหันต์นะคนที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดในโลกแต่สาวกของพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านจะแต่งงานกับใครอยู่ไหมคะไม่แต่งแต่งมาทำไมทุกจะตายพระอนาคามีแต่งไหมคะไม่แต่งพระอนาคามีไม่โลภแล้วไม่โกรธแล้วก็ไม่เอานะคะเพราะนั้นที่แต่งกับพวกเราทุกวันเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลเป็นผู้ไกลจากกิเลสหรือว่าเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสงั้นก็ตบเข่าตัวเองเลยนะว่าปุตติเตนั่นแหละนั่นแหละเพราะเราไปแต่งงานกับปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสมันเลยมีแต่เรื่องมันเลยมีแต่ทุกข์มันเลยมีแต่ความขัดแย้งมีแต่การทะเลาะมีแต่ความสับสนมีแต่ความไม่เข้าใจกันใช่หรือไม่มันเป็นจังซี่แหละมันเป็นจังซี่แหละนะเอาละวันนี้พวกเราได้ฟังธรรมได้ความรู้เราควรจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรดีเราก็ควรจะกลับไปเริ่มที่ตัวเราก่อนเราจะต้องไม่หมกมุ่นในกามอีกต่อไปดีไหมคะเราจะต้องไม่ผิดศีลห้าอีกต่อไปดีไหมคะเราจะต้องไม่ฟุ้งซ่านพูดมากเราควรจะเป็นคนสงบสักทีดีไหมคะเราควรจะเป็นคนมีปัญญาสักทีไม่ใช่คนโง่เมื่อไหร่ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมันต้องเลิกทุกข์ได้แล้วดีไหมคะนี่ฮะทานศีลสมาธิปัญญาดีไหมคะไหนว่าดิทาน
1: ศีลสมาธิปัญญา
0: เป็นคุณธรรม
1: เป็นคุณธรรม
0: ที่ควรฝึกฝน
1: ที่ควรฝึกฝน
0: เพิ่มพูน
1: เพิ่มพูน
0: ให้เกิดให้มี
1: ให้เกิดให้มี
0: ในชีวิตประจำวัน
1: ในชีวิตประจำวัน
0: จนกระทั่ง
1: จนกระทั่ง
0: ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: กลายเป็นคนชอบให้ทาน
1: กลายเป็นคนชอบให้ทาน
0: กลายเป็นคนมีศีลเป็นปกติ
1: กลายเป็นคนมีศีลเป็นปกติ
0: เป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: เป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: เป็นคนมีปัญญา
1: เป็นคนมีปัญญา
0: ดับทุกข์ตัวเองได
1: ้ดับทุกข์ตัวเองได
0: ้ช่วยดับทุกข์ให้คนอื่นได
1: ้ช่วยดับทุกข์ให้คนอื่นได
0: ้ดีไหมคะอย่างนี้แหละเรียกว่ารักตัวเองอย่างมีปัญญาและรักคนอื่นอย่างมีปัญญาพอตัวเราเองมีคุณธรรมมีทานศีลภาวนาเราก็ไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นมีทานศีลภาวนานะฮะแล้วสังคมก็สุขสงบร่มเย็นแต่ถ้าสังคมไม่ชัดเจนคุณธรรมอยู่ไหนไม่รู้จักอะไรดีอะไรชั่วไม่ชัดเจนเลยชอบหาสุขในกามอยู่นั่นแหละพอหาแต่สุขในกามเลยยอมผิดศีลเพื่อแลกกับเงินจะได้เอามาซื้อกามทำไมเองต้องกินเหล้าเฮ้ยมันกินเหล้าเพราะมันจะได้งานไงถ้าไม่กินเหล้ามันไม่ได้งานอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ายอมผิดศีลเพื่อให้ได้งานแบบนี้เรียกว่าเป็นคนไม่ชัดเจนในเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ชัดเจนในเรื่องความเสื่อมความเจริญของชีวิตพวกเราตอบดังๆนะว่าชีวิตเสื่อมหรือชีวิตเจริญตอบดังๆนะเอาตอบเนอร์ชีวิตที่ขี้เหนียว
1: ชีวิตเสื่อม
0: ชีวิตที่ให้ทานเป็นชีวิตที่เจริญ
1: ชีวิตที่ให้ทานเป็นชีวิตที่เจริญ
0: ผิดศีล
1: ชีวิตที่ผิดศีลเป็นชีวิตที่เสื่อม
0: รักษาศีล
1: ชีวิตที่รักษาศีลเป็นชีวิตที่เจริญ
0: ฟุ้งซ่าน
1: ชีวิตที่ฟุ้งซ่านเป็นชีวิตที่เสื่อม
0: สงบ
1: ชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่เจริญ
0: ไม่มีปัญญาในเรื่องความดับทุกข
1: ์ชีวิตที่ไม่มีปัญญาในเรื่องความดับทุกข์เป็นชีวิตที่เสื่อม
0: มีปัญญาในการดับทุกข
1: ์ชีวิตที่มีปัญญาในการดับทุกข์เป็นชีวิตที่เจริญ
0: หลุดพ้น
1: ชีวิตที่หลุดพ้นเป็นชีวิตที่เจริญ
0: หมกมุ่นติดยึด
1: ชีวิตที่หมกมุ่นติดยึดเป็นชีวิตที่เสื่อม
0: เนี่ยชัดเจนไหมคะอะไรเสื่อมอะไรเจริญเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังธรรมเนี่ยต่อไปนี้เราจะรักตัวเองอย่างมีปัญญาดีไหมคะเอาฟังแล้วสรุปขมวดจบเลยขมวดจบลงไปเลยว่าเราจะตระหนี่หรือเราจะให้ทานดี
1: ให้ทาน
0: เราจะผิดศีลหรือรักษาศีลดี
1: รักษาศีลดีกว่า
0: เราจะฟุ้งซ่านหรือเราจะสงบดี
1: สงบดีกว่า
0: เราจะหลงลืมปั้มเป๋อหรือเราจะมีสติดี
1: มีสติดีกว่า
0: เราจะมีปัญญาหรือเราจะโง่ดี
1: มีปัญญาค่ะ
0: มีปัญญาในอะไรตั้งใจฟังอาจารย์จะสอนละปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมด
1: ปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมด
0: รู้ทั้งหมดในอะไรล่ะเอาไหมปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดในอริยสัจ4
1: ปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดในอริยสัจ4
0: คือรู้ในทุก
1: คือรู้ในทุก
0: เอาว่านำไป
1: 2รู้ในเหตุเกิดทุก
2: 2รู้ในเหตุเกิดทุก
1: 3รู้ในความดับทุก
2: 3รู้ในความดับทุก
1: 4รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก
0: การรู้สี่ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานะถ้ารู้หมดในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยคือปัญญานะทุกคืออะไรนะว่าตามอาจารย์เนอะทุกไม่เอาสามก่อนดีกว่าพวกเราช่วยยกมือนะใครว่าทุกเป็นภาษาไทยอ๋อทุกเป็นภาษาไทยยกมือไม่แน่ใจไม่กล้ายกใครว่าทุกเป็นภาษาต่างประเทศอ๋อยกมือทุกเป็นภาษาต่างประเทศใครไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรเอายกมืออย่างนั้นปัทโทธรรมโมสังโฆพูดคำว่าทุกข์มาตั้งนานจริงไหมเราพูดคำว่าทุกข์มาตั้งนานแต่เราไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้แย่เลยเนาะพุทโทธรรมโมสังโฆนี่เธอรู้จักคำนี้ไหมมุ่งหมุยเคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอมุ่งหมุยอ่ะไม่เคยได้ยินหรอมุ่งหมุยอ่ะมันเป็นภาษาอะไรอ้าวก็ใครจะไปรู้อาจารย์หนูไม่เคยได้ยินอะไรมุ่งหมุยมุ่งเหมยอะไรอาจารย์เพราะนั้นศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาประเทศไหนเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่รู้จักมันเลยจริงไหมเพราะนั้นคำว่าทุกเนี่ยมันเป็นภาษาประเทศไหนเนี่ยเนาะเอาเฉลยดีไหมคะเฉลย
1: ทุกเป็นภาษาบาลี
0: อ่าประเทศไหนเขาถามประเทศไหน
1: ประเทศอินเดีย
0: แคว้นไหน
1: แคว้นมคธค่ะ
0: เอาตั้งใจฟังนะสับปะรดเป็นภาษาอะไรแล้วชักไม่กล้าตอบแล้วสับปะรดเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยภาคไหน
1: ภาคกลาง
0: ภาคเหนือเราเรียกอะไร
1: ปักขนัด
0: ขนัดเอาแคว้นล้านนาเราเนี่ยนะประเทศไทยแคว้นล้านนาเนี่ยเราไม่ยอมเรียกสับปะรดเราเรียกบักขนัดแม่นมาแม่นเขาซื้อบักขนัดแกนเหรอไม่มีคนเมืองคนไหนเดินไปที่ตลาดแล้วบอกอันขอซื้อสับปะรดหน่อยหรออย่างเงี้ยไม่มีบักขนัดที่กันก็คืออย่างเงี้ยเราจะเรียกบักขนัดผักละคือผักชะอมนะคะก็เป็นภาษาของประเทศไทยภาคเหนือใช่ไหมภาษาบาลีก็เหมือนกันนะภาษาบาลีหรือเสียงของพุทธเจ้านี่เป็นภาษาของประเทศอินเดียแคว้นไหนแคว้นมคธเพราะนั้นคำว่าทุกข์นี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะทุกข์เป็นภาษาต่างประเทศกะหาหูนี่เนาะทุกเป็นภาษาประเทศอินเดียแปลไทยว่าอะไรเอาละสิเอาว่าตามเลยนะทุกแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอาว่าไป
1: ทุกแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้ลองนึกภาพดูสิทุกแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อ๋อเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือทุกข์ยกตัวอย่างเช่น เรายืนตากแดดอยู่กลางแดดจ้าๆนั่นแหละเราเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมหรือเราโอ้ยเราจะหนีมาอยู่ในร่มเราจะหนีมาอยู่ในร่มเพราะเราเป็นเราอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไงมันทุกข์ก็คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วถูกไหมคะเอาต่อไปมีคนบังคับให้เรายืนตากแดดตรงนั้นน่ะ5นาทีแล้วเขาจะเอาเงินให้เรา 5,000 เอาก่อนฮั่นเอาแล้วเมื่อกี้บอกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าแลกกับเงิน 5,000 เอาไหมเอาเนาะ5นาทีบ่ได้เนาะโอ้ยตากแดดมอกอีมอกอุ่นนี่เอาละต่อไปเอาถ่านแดงๆนะถ่านไฟนะถ่านไฟลูกโชนเลยนะมาวางไว้2ก้อนแล้วเขาก็อุ้มเราเนี่ยไปยืนบนถ่านไฟ2ก้อนเนี่ยนะให้เหยียบลงไปเต็มเท้าเนี่ยยืนอย่างเงี้ย5นาทีแล้วจะให้ 5,000 เอาไม่เอาโหเพราะมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไหมพอเหยียบเท้าเราไปวางปุ๊บเรากระโดดหนีเลยเพราะมันร้อนมากเข้าใจหรือยังแสดงว่าเมื่อกี้บอกว่าให้ยืนอยู่บนลาน5นาทีนี่ยังทนได้เนี่ยถึงมันทุกข์นะแต่มันยังพอทนได้เนาะสรุปแล้วทุกข์เลยมี2ระดับเป็นอยู่อย่างเดิมยากอันนี้ก็ทุกข์เนาะแต่มันยังพอได้อยู่นะโอ้ยเป็นอยู่อย่างเดิมยากยืน5นาทีนี่ยากแต่แรกกับ 5,000 ก็เอาวะนี่นะแต่พอให้ยืนอยู่บนก้อนไฟร้อนๆ5นาทีนี้เราไม่ได้เลยจริงไหมเหยียบปั๊บเราก็ร้องจากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พูดตามอาจารย์นะทุกแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมยาก
1: ทุกแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมยาก
0: ถ้ามันทุกมากมาก
1: ถ้ามันทุกมากมาก
0: ก็แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
1: ก็แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: เข้าใจหรือยังสรุปแล้วทุกเนี่ยแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรือเป็นอยู่อย่างเดิมยากมากนะคะเอาละฟังดูเอาพวกเรามองมาตอนนี้ถึงจุดสำคัญแล้วนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกเนี่ยถ้าแปลออกมาแปลออกเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกไงแม้ความเกิดก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไม่จริงผู้หญิงคนนึงคลอดลูกออกมาเนี่ยคลอดออกมาได้หน่อยนึงแล้วก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่มันต้องออกไปเลยจริงไม่จริงเพราะนั้นแม้ความเกิดก็คือการเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ต้องเกิดจริงไม่จริงเอาต่อไปผมเรางอกยังผมเรางอกยังงอกแล้วแสดงว่าผมเรามันทำไม
1: อยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เพราะนั้นคำว่าความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้แปลว่าเจ็บไม่ได้แปลว่าปวดไม่ได้แปลว่าโอยโอยเข้าใจไหมฮะผมที่งอกมันก็เป็นทุกข์แล้วคำว่าทุกข์ในที่นี้เป็นภาษาบาลีทุกวันเนี่ยเราพูดภาษาบาลีเป็นภาษาไทยจนเราลืมไปเลยว่ามันเป็นภาษาบาลีแล้วก็หรอแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ผมก็เป็นทุกข์นี่ผมเป็นทุกข์ยังไงเจ็บผมเหรอไม่ใช่คำว่าเจ็บก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งคำว่าเสียใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งคำว่าผมหงอกก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งคำว่าหนังเหี่ยวก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำว่าทุกข์มีความหมายกว้างกว่าที่เราเคยเข้าใจใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เอาเรามองไปที่ปาเก้ปาเก้นี่ทุกข์ไหมเนี่ยทุกข์เพราะมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ปาเก้นี่ตอนที่เขาสร้างอาคารนี่ใหม่ๆมันก็ใหม่กว่านี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เก่าไปเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เข้าใจหรือยังเอางั้นว่าไปเลยปาเก
1: ้ปาเก้ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้ก็คือปาเก้ก็เป็น
1: ทุก
0: ดอกบัว
1: ดอกบัวก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คือดอกบัวเป็นทุก
0: ท่านธรรมาส
1: แท่นธรรมาสก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แท่นธรรมาสก็เป็นทุก
0: ผมเราเนี่ยแหละผม
1: ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ผมก็เป็นทุก
0: จริงไม่จริงเห็นทุกหรือยังเห็นทุกข์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาว่าไปเลยตา
1: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ตาก็เป็นทุกข์
0: เมื่อก่อนตาเราตอนเป็นเด็กตาเราใสๆน่ารักไหมคะตอนนี้เราไปส่องกระจกดูโอ้ไอ้ยังมาเก่าแก่ขกหลกอีปล่ำปลือเนี่ยตามันก็ตอบเราว่าไงตามันก็บอกก็เป็นอยู่อย่างเดิมมาได้ไงมันก็เป็นตาแก่ๆไปต่อไปหู
1: ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้หูก็เป็นทุกข์จมูก
1: ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จมูกก็เป็นทุกข์
0: ลิ้น
1: ลิ้นก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ลิ้นก็เป็นทุกข
0: ์กายคือก้อนสกปรกก้อนใหญ่นี้เลย
1: ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้กายก็เป็นทุกข
0: ์ใจ
1: ใจก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใจก็เป็นทุกข
0: ์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็จะไม่ขนขวายดิ้นรนหาความสุขเพราะอะไรเพราะแม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์เอาพวกเราช่วยหันไปมองหน้ากันและยิ้มให้กันหน่อยเร็วหันไปยิ้มยิ้มนี่เป็นสุขไหมคะเอายิ้มห้ามหุบโหไปได้อย่างใดแม้แต่การยิ้มก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แม้การยิ้มก็เป็นทุกข์เข้าใจหรือยังเอาเราเอาลูกเรามาหอมแก้มเนี่ยเราอุ้มมาปุ๊บเราก็หอมแก้มด้วยความสุขอุ้ยไปทาแป้งอย่างมาหอมแตะหอมหวานนี่มีความสุขนะฮะสุขอย่างนี้จะให้เป็นอยู่อย่างเดิมต่อไปหรือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขจากการหอมแก้มก็เป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าสุขก็เป็นทุกข์จึงยุติการแสวงหาสุขเข้าใจไหมเมื่อยุติการแสวงหาสุขจึงมาทบทวนชีวิตแล้วเริ่มมาให้ทานรักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาชีวิตก็เริ่มสงบร่มเย็นไม่ดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนยอมผิดศีลผิดธรรมยอมทำอะไรบ้าๆบอๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเพื่อให้ได้มาซึ่งกิเลสกามวัตถุกามพอเรามีความรู้เหล่านี้แล้วชีวิตเราก็สุขสงบขึ้นเพราะเรารู้เสียแล้วนะคะพุทโธแปลว่ารู้แล้วพวกเรารู้แล้วหรือยังรู้แล้วเนาะพอรู้แล้วแล้วห้ามไม่ให้รู้ได้ไหมมันไม่ได้นะก็มันรู้เสียแล้วอ่ะใช่ไหมคะกามมีสองความหมายคือกิเลสกามกับวัตถุกามรู้แล้วหรือยังรู้เสียแล้วตัณหาแปลว่าความอยากได้รู้แล้วหรือยังรู้เสียแล้วต่อไปนี้พอพูดตัณหาอย่าไปคิดเรื่องเซ็กพูดกามก็อย่าไปคิดเรื่องเซ็กกามมาตัณหาก็ไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวแล้วเรื่องเซ็กมันเป็นอะไรจ๊ะเรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นกามอย่างหนึ่งนะเรื่องเซ็กก็เป็นกามอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนั้นพวกเรารู้เสียแล้วเนี่ยเราก็จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีความรู้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะต่อไปนี้พวกเราจะแสวงหากามอยู่ไหมหรือจะแสวงหาความดีพวกเราจะไปสร้างกุศลหรือจะไปสร้างแต่เงินอย่างเดียวคนที่สร้างกุศลคนนั้นก็จะประสบความสุขความเจริญขอนิมนต์ท่านภิกษุณีวรยานีสอนเรื่องอริยทรัพย์และสามัญทรัพย์ตั้งใจฟังนะอันนี้เป็นของแถม
1: เดี๋ยวให้ว่าตามนะคะทรัพย์ในโลกมีสองทรัพย์
2: ทรัพย์ในโลกมีสองทรัพย์
1: หนึ่งสามัญทรัพย
2: ์
1: สองอริยทรัพย
2: ์
1: สามัญทรัพย์แปลว่าทรัพย์ทั่วๆไปเป็นทรัพย์ธรรมดาธรรมดาทำไมถึงเป็นธรรมดานะก็เพราะว่าสามัญทรัพย์เนี่ยมันทั่วไปสำหรับโจรก็ได้แล้วก็ตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้เอาไปใช้ชาติหน้าก็ไม่ได้นะหามาก็เหนื่อยด้วยแถมยังต้องเหนื่อยการเก็บรักษาก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็เราก็รู้แล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยเราลองเดาดูว่าสามัญทรัพย์ก็คืออะไรอะไรบ้างที่เป็นสามัญทรัพย์ที่ว่ามานี
0: ้สามัญทรัพย์จะมีอยู่สองประเภทคือมีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองนะสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะ
1: สังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงว่าทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเลยเงินทองข้าวของต่างๆนานากับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นทรัพย์ธรรมดาที่พวกเราเนี่ยก่อนจะหามาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ทุกข์กับมันถ้าใช้ไม่เป็นเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ติดคุกติดตารางได้ทะเลาะกันก็เพราะสามัญทรัพย์ใช่ไหมแล้วเอาไปใช้ชาติหน้าได้ไหมไม่ได้อีกนะคะ
0: อริยทรัพย์มีอะไรบ้างคะ
1: แต่ก็มาดูอีกทรัพย์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอน
0: อริยทรัพย์แปลว่าอะไรคะ
1: อริยทรัพย์แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐ
0: อ้าวพวกเราตอบซิอริยทรัพย์แปลว่าอะไรคะ
1: มีเจ็ดอย่าง
0: มีเจ็ดอย่างอ่ะพวกเราท่องเลย
1: หนึ่งศรัทธาสองศีลสามอายบาปสี่กลัวบาปสี่ข้อแรกก่อนวิธีจำเนี่ยสองข้อแรกก็สองสองไงนะอะไรก่อนศรัทธาแล้วก็สองข้อต่อมาก็สองบาปอะไรบาปอายบาปก็กลัวบาปไหนสี่ข้อแรกว่าเลยหนึ่ง สองสามสี่กลัวบาปอริยทรัพย์สี่ข้อแล้วต่ออีกสามข้อข้อที่ห้าคือฟังธรรมฟังธรรมต้องเป็นฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะฟังธรรมแล้วต้องทรงจำธรรมด้วยฟังธรรมและทรงจำธรรมนะเอาข้อห้าคือข้อหกเสียสละจาคะเจ็ดปัญญาทวนข้อห้าฟังธรรมและข้อ6ข้อ7ปัญญาทวนอริยทรัพย์มีกี่ข้อทรัพย์อันประเสริฐได้แก่1ศรัทธา2 3 4 5และทรงจำ6เสียสละจาคะ7ปัญญาอะไรที่เป็นอริยทรัพย์ที่ดีที่สุดเลยถ้าได้ปัญญาได้หมดเลยทั้งอีก6ข้อที่เหลือเหล่านี้เนี่ยเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะว่าอะไรมันเป็นทรัพย์ภายในที่ใครขโมยได้ไหมไม่ได้นะคะยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมากอีกต่างหากแล้วก็เอาไปใช้ต่อในชาติต่อๆไปได้ยิ่งมีก็ยิ่งมีความสุขก็ให้เราได้ขวนขวายแสวงหาอริยทรัพย์แล้วเชื่อไหมถ้าเราแสวงหาอริยทรัพย์แล้วเดี๋ยวสามัญญทรัพย์มันก็จะตามมาเองเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อนี่เราลองดูตัวอย่างรู้จักหลวงปู่ทองไหมโอ้หลวงปู่ทองมาบวชเนี่ยทำงานหาเงินไหมเนี่ยไม่ได้ทำหลวงปู่ไม่ได้หาสามัญญทรัพย์แต่เป็นไงอ่ะหลวงปู่มีอริยทรัพย์ใช่ไหมปรากฏญาติโยมมาสร้างกุฏิราคา30กว่าล้านให้อ่ะโอ้โหเป็นไงได้สามัญทรัพย์ด้วยไหมเห็นไหมคะเพราะมีอริยทรัพย์ก็เลยทำให้สามัญทรัพย์หลั่งไหลมาอย่างเงี้ยดูตัวอย่างนี้เป็นต้นเราลองเช็คดูว่าชีวิตเราได้สะสมอริยทรัพย์หรือเปล่านะก็ที่หนึ่งมีศรัทธาในพระพุทธคุณ9ข้อหรือเปล่าคะมีไหมศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไหมศรัทธา
3: สาธุดังๆสาธุอาจารย์ก็สาธุด้วยที่พวกท่านมีอริยทรัพย์ต่อไปข้อ2รักษาศีล5ได้บ่อันเก่าไม่ต้องพูดอดีตไม่ต้องพูดตั้งแต่วันนี้ไปจะรักษาศีล5มั้ยโอ้งั้นสาธุให้ตัวเองดัง
1: ๆสาธุ
3: ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลนะต่อไป
1: ข้อ3ข้อ4อายบาปกลัวบาปมั้ยกลัวบาปไอบาปเพราะว่าเราได้ฟังธรรมใช่ไหมคะเราถึงรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีเนาะข้อ5ได้ทำแล้วใช่ไหม
3: ได้ฟังธรรมบ้างหรือเปล่าฟังบ่อยๆนะได้อริยทรัพย์แล้วพวกเราได้เสียสละไหมมีปัญญาไหมเหรอปัญญาแปลว่ามีความรู้ทั้งหมดในอริยสัจสี่นะเอางั้นพวกเราสาธุตัวเองดังๆสาธุข้าพเจ้าก็มีอริยทรัพย์เหมือนกันนะเอาละจะสรุปให้ฟังนะว่าตั้งใจฟังนะต่อไปนี้พวกเราจะรักกันโดยเข้าไปหมกมุ่นในกามอยู่ไหมหรือว่าเราจะรักกันด้วยสติปัญญาดีกว่านะอย่ารักกันแบบหมกมุ่นในกามเพราะมันจะเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรักระหว่างหลานกับยายพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนถ้ามันมีเรื่องกามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันมักจะมีสุขน้อยทุกข์มากนะมีความคับแค้นมากมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นซึ่งถ้าเราทำไปแล้วแล้วเราจะมาบ่นโวยวายไม่ได้มันเหมือนกับระเบิดเนี่ยเขาบอกว่านี่คือระเบิดเวลาถ้าคุณจุดไฟเข้าไปตรงนี้มันก็จะไหม้พอถึงนู้นมันจะระเบิดตึมร่างคุณจะโดนสะเก็ดระเบิดเนี่ยเรารู้ทุกโทษของมันนี้เราก็ไม่เอาใช่มันก็ไม่ต้องทุกข์กับมันจริงไหมแต่ถ้าเรายังไปเอาอยู่อะเอามาลองดูจุดไฟดูมาๆๆๆอุ๊ยงามดีเนาะมาๆๆๆปุ๊บอัลลาห์ก็ยังมาเจ็บห่ออ้าวก็คุณเล่นกับระเบิดอะคุณก็ต้องทุกข์มันก็เหมือนกันเล่นกับความรักนะฮะถ้าเป็นความรักชนิดที่เกี่ยวข้องกับกามนะยังไงยังไงมันก็ทุกข์มีรักร้อยก็ต้องทุกข์ร้อยฮะมีทักรัก50ก็ต้องทุก50มีรัก1ก็ยังทุก1ฮะมีลูกคนเดียวมันก็ทุกไอ้ลูกคนเดียวนี่แหละเพราะเราหมกมุ่นกับเขาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
0: แต่ถ้าเรารักเขาแบบมีปัญญาคือมีเมตตาปรารถนาให้มีความสุขมีกรุณาเวลาเขาทุกข์ก็ช่วยดับทุกข์ให้อย่างมีปัญญาแล้วเขาทำดีเราก็อนุโมทนากับเขาแล้วพอเขาเป็นไปตามกรรมเราก็อุเบกขาได้อย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเรารักลูกอย่างไม่ทุกข์เลยเป็นลูก10คนก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีรักแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าใจไหมแต่ถ้าเรารักแบบกามเนี่ยก็คือต้องการให้ลูกเรารวยต้องการให้ลูกเราหล่อต้องการให้ลูกเราดีต้องอย่างนี้ต้องเงี้ยยังไงยังไงมันก็เป็นไอ้ระเบิดเนี่ยยังไงมันก็ตูมพอถึงเวลามันก็ทุกพอถึงเวลามันก็ทุกเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่มีสาวกเป็นพันเป็นแสนนะมีพระภิกษุเป็นแสนแต่พระเจ้าไม่เคยทุกข์กับลูกศิษย์เลยอ่ะสุดยอดเลยพระเจ้านี่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งพระเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติเอาท่านทั้งหลายจงเจริญมรณานุสติภิกษุก็มรณานุสติกันใหญ่แล้วพระเจ้าก็ปลีกวิเวกไปเข้าป่าไปพอกลับออกมาอีกทีก็เอ๊ะอนนท์ทำไมพระภิกษุเหลือน้อยเดียวดูบางบางเบาๆดูมีน้อยนะพระอนนท์บอกว่าเขาฆ่าตัวตายกันอ้าวทำไมฆ่าตัวตายก็พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติน่ะตายตายตายตายแน่ชีวิตมันต้องตายแน่ก็เลยไปให้ช่างกระบอกเนี่ยปาดคอตายอย่างเงี้ยนะไอ้พวกตัดผมอะช่างตัดผมเนี่ยไปจ้างเอาบาดไปจ้างเอาบาดเอาอะไรเนี่ยไปจ้างให้เขาฆ่าเพราะว่ามันโหชีวิตยังไงมันก็ต้องตายตายตายตายพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่วิเวกหลีกเล่นออกมาสาวกตายกันเยอะเลยพระเจ้าก็ไม่ได้เสียใจอะไรพระเจ้าก็เอาแสดงว่าคนที่มันจะตายเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยในอดีตที่ทำให้เขาต้องฆ่าตัวตายนะพระเจ้าก็มาสอนอนาปานสติใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ไม่ทุกข์กับลูกศิษย์เลยอย่างนี้เป็นต้นนะบางช่วงพระเจ้าเสด็จไปบางที่เนี่ยอาหารขาดแคลนมากลูกศิษย์ก็ได้ฉันแค่ข้าวฟ่างเลี้ยงมาอะไรเนี่ยคนละน้อยคนละน้อยพระเจ้าก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงลูกหลานลูกศิษย์ว่าจะได้ฉันน้อยอะไรเลยก็ชาติก่อนทั้งหมดเนี่ยไปทำกรรมแบบนี้มาชาตินี้ก็มารับผลกรรมไปเฉยๆแต่ลูกศิษย์ท่านฤทธิ์เยอะลูกศิษย์พระเจ้ามีฤทธิ์เยอะก็บอกว่าขออาสาจะเหาะไปบิณฑบาตมาให้อะไรเงี้ยนะพระเจ้าก็ไม่อนุมัติไม่เอาไม่ให้ไปข้าพเจ้าขอพลิกแผ่นดินนะพลิกแผ่นดินตลบแล้วเอาง้วนดินมาฉันกันโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ทำใช้ฤทธิ์อะไรไม่ได้เลยฉันเข้าฟังเลี้ยงม้าไปด้วยกันเป็นทีมนี่แหละเพราะในชีวิตพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีความรักต่อลูกศิษย์โดยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จบเพราะนั้นเป็นชาวบ้านถ้าจะรักกันด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จบไม่ทุกข์แต่ถ้ารักกันด้วยเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาเข้าใจหรือยังเนาะเอาละก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขออาราธนาอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และกุศลบารมีที่พวกเราเคยบำเพ็ญมาจงได้มาคุ้มครองปกป้องรักษากายวาจาใจของพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบกัลยาณมิตรได้พบพระอริยเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมแท้ได้เข้าใจและปฏิบัติครบถ้วนในอริมักมีองค์8อันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขพลังสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตและขอให้มีทรัพย์สินสมบัติไว้ใช้สอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหากท่านจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาโดยพลันทันทีดังพระบาลีว่าสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
4: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
6: เชื่อ

เชิญติดตามเรื่องราวที่เป็นเหตุให้รักธรรมะมากกว่ารักลูกและสามีของนางยักษินีเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยเรื่องพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานครั้งนั้นนางยักษินีตนหนึ่งอุ้มธิดาคืออุตรายักขินีทารกและจูงบุตรคือปุณัพพสุยักขะทารกผ่านมาท้ายวัดพระเชตวันเพื่อหาอาหารคืออุจจาระปัสสาวะน้ำมูกและน้ำลายเป็นต้นที่ริมกำแพงและริมคูท้ายวัดถึงซุ้มประตูหน้าพระเชตวันนางยักษินียืนอยู่หน้าวัดมองเข้าไปก็เห็นหมู่ภิกษุนั่งนิ่งไม่มีการขนองมือขนองเท้าเหมือนเปลวเทียนไม่ถูกลมเพราะความเคารพในพระพุทธเจ้านางยักษ์ไม่ได้ยินเสียงคิดว่าข้างในวัดน่าจะมีอะไรให้บริโภคได้บ้างเช่นเนยใสและน้ำผึ้งจึงพาลูกทั้งสองเข้าไปในพระวิหารอารักขาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเห็นอุปนิสัยที่เรียบร้อยของนางแล้วจึงไม่ได้ห้ามนางได้ยินพระสุรเสียงอันไพเราะของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความปลื้มปิติซาบซ่านเหมือนพระสุรเสียงเข้าไปจรดเยื่อในกระดูกทีเดียวทำให้ยืนนิ่งไม่ไหวติงตั้งใจฟังต่อไปลูกของนางยักษ์เห็นมารดายืนนิ่งฟังเสียงอยู่ก็เตือนว่าแม่พาพวกเรามาหาอาหารมิใช่หรือเหตุใดตอนนี้แม่ไม่พาไปหาอาหารล่ะพวกเราหิวแล้วนางยักษ์คิดว่าลูกน้อยของเรากำลังจะทำอันตรายต่อการฟังธรรมของเราจึงพูดกับลูกว่าลูกอุตราจงนิ่งเถิดลูกปุณัพพสุจงนิ่งเถิดเงียบก่อนแม่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเดี๋ยวเวลาที่แม่ปรารถนาจะฟังธรรมจะล่วงเลยไปเสียลูกเป็นที่รักของแม่ในโลกสามีก็เป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมะนี้เป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักนั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องแม่ออกจากทุกข์ได้ส่วนการฟังธรรมปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากทุกข์ได้เมื่อโลกถูกความทุกข์ครอบงำอยู่ประกอบด้วยชราและมรณะแม่จึงต้องการฟังธรรมที่จะทำให้ตรัสรู้พ้นจากชราและมรณะได้ปุณัพพสุยักขทารกกล่าวว่าแม่จ๋าหนูจะไม่พูดน้องอุตราก็จะนิ่งแม่จงใส่ใจทำไปเถิดการฟังพระสัทธรรมนำความสุขมาให้แม่จ๋าพวกเราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปอย่างลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์มีพระสรีระในชาติสุดท้ายทรงมีพระจักษุแสดงธรรมอยู่นางยักษินีได้ฟังคำพูดของลูกแล้วกล่าวว่าน่าชื่นชมนักที่ลูกผู้นอนแนบอกของแม่เป็นคนฉลาดลูกของเรารักใคร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณัพพสุจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวเข้าไปในพระศาสนาดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสัจแล้วแม่น้องอุตรานั้นก็จงฟังคำของแม่ท่านเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของยักษ์และปุณัพพสุว่าจะบรรลุโสดาปัตติผลได้เมื่อนางนำบุตรเข้ามาหยุดฟังธรรมจึงทรงเปลี่ยนมาแสดงพระธรรมเรื่องอริยสัจ4นางยักษ์และบุตรจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนธิดาคืออุตรายังไร้เดียงสาเกินไปที่จะเข้าใจพระธรรมเทศนาเมื่อทั้งสองบรรลุ